รูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ภัยโดยทั่วกันนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าพบเห็นสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำรุดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ช่วยแจ้งกันนิดนึงก็ดีนะฮะ
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะให้แจ้งเข้าไปได้นะครับที่ call center ออนไลน์นะครับ
1: ครับ
0: 1130
1: ใช่ครับ1130นี่เป็นสายด่วนนะฮะ
0: ครับ
1: ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามข่าวสารงานบริการของการไฟฟ้านครหลวงได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.mea.or.th ครับ
0: ครับแล้วก็เป็นความห่วงใยจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องของน้องๆทหารใหม่เป็นไงฮะหลังจากที่ได้ลาพักจากการฝึกอย่างหนักในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนกระทั่งฝึกจบครบเรียบร้อยทำกิจกรรม Open House เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กลับไป

0: พรุ่งนี้แล้วนะฮะ12กรกฎาคมนะ
1: ครับนะครับเดดไลน์น่าจะ16นาฬิกานะครับที่จะ
0: เข้
1: า
0: ของ
1: กองนะ
0: ครับวันนี้ทางกองทัพบกก็แจ้งถึงการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะฮะวันนี้ยังพอมีเวลานะฮะเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับต้องไม่หลงไม่ลืมนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในวันนี้มาแจ้งเตือนน้องๆทหารใหม่ก่อนกลับกรมกองสักหน่อยสิฮะว่าจะต้องเตรียมตัวก่อนกลับเข้าสู่หน่วยอย่างไรบ้างครับ
1: ครับดีเลยนะครับอย่างเช่นว่าก่อนที่จะกลับหน่วยนะให้ตรวจสอบกำหนดวันครบลาพักจากใบลาให้ถูกต้องใช่ไหม
0: ครับครับ
1: แล้วก็สวมเครื่องแบบตามที่หน่วยกำหนดนะครับตัดผมทรงสั้นตามระเบียบของกองทัพบกนะครับให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับคือเตรียมให้พร้อมนะฮะ
0: ขาวสามด้านเนี่ยนะ
1: ขาวสามด้านนะที่สำคัญก็อย่าสุดเหวี่ยงให้มากแล้วกันนะฮะ
0: ครับจะไปบอกว่าแหมเนื่องจากว่าร้านแถวบ้านไฟดับอย่างเงี้ยนะก็ต้องหาจนได้เนี่ยนะ
1: ก็นะครับวอนเพื่อนข้างบ้านไถให้แล้วกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ผมเนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่าวันที่จะเดินทางกลับเนี่ยวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์เนี่ยเด็กนักเรียนไม่ใช่น้อยเลยนะตัดผมกันวันหยุดเพราะฉะนั้นถ้าวางแผนได้เนี่ยวันเนี้ยวันเสาร์แบบนี้เนี่ยพอมีเวลาแวะเข้าร้านตัดผมเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าเด็กนักเรียนทั่วไปส่วนใหญ่เวลาเขาจะตรวจผมกันเนี่ยเขาจะตรวจวันจันทร
0: ์ใช่ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นร้านตัดผมวันอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะแน่นสักนิดนึงก็วางแผนกันหน่อยก็ดีนะครับ
0: เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ นี่คือเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็สิ่งของที่จะต้องเตรียมไปแหละครับ
1: ที่สำคัญเงินสดต้องมีบ้างก็ดีเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่แบบว่าสแกนอย่างเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคือการไปไหนจะมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าบ้างมันก็เป็นเสน่ห์ให้กับตัวเองนะ
0: อุ่นใจฮะ
1: อุ่นใจนะแล้วก็ร้านค้าบางคนเนี่ยรับเงินสดเป็นการประเดิมร้านเนี่ยโอ้โหชื่นใจจริงๆนะฮะ
0: ครับของใช้ส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อาบน้ำผงซักฟอกอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะต้องนำไปใช้ที่หน่วยนะฮะอุปกรณ์โกนหนวดรองเท้าแตะเอาไปด้วยนะครับบางทีแต่งเครื่องแบบเต็มเลยนะเครื่องแบบทหารแต่ลืมรองเท้าแตะในยามที่ถอดเครื่องแบบแล้วนะอาจจะลืมนะอันนี้ก็เตือนกันไป
1: ยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ยาประจำตัวนะคร
0: ับ
1: มีใบรับรองแพทย์ด้วยเหรอ
0: ครับ
1: ถ้าหาก็มีนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ดีนะ
0: ครับ
1: ตัวบางคนอาจจะเป็นโรคที่แบบก็อาจจะต้องทานยาเป็นประจำเนี่ยอาจจะภูมิแพ้บ้างอะไรพวกนี้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็อย่าลืมยาแล้วกันนะครับ
0: ครับการที่มีเอกสารอะไรต่างๆที่ค่อนข้างเฉพาะเนี่ยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นเนี่ยเอกสารอะไรต่างๆที่พกติดตัวมีความหมายนะฮะจะได้รู้ตัวว่าเขามีโรคประจำตัวบางสิ่งบางอย่างที่เป็นโรคเฉพาะจะต้องทานยานั้นทานยานี้อยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยนะครับผู้ที่อยู่ชิดใกล้ก็จะได้เข้าใจนะครับ
1: ครับบัตรประจำตัวของตัวทหารกองเกินเองของน้องๆเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็อย่าอยู่ห่างตายนะครับก็ต้องพกติดด้วยรวมไปถึงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
0: ครับคือตอนนี้มาเป็นทหารกองประจำการแล้วเขาก็จะออกบัตรประจำตัวให้ใช่ไหมมีบัต
1: ร
0: นอกเหนือจากบัตรประชาชนของเราแล้วก็จะมีบัตรประจำตัวของทหารกองประจำการนะฮะเป็นบัตรประจำตัวทหารว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ
1: ครับก็วางแผนล่วงหน้าในการเดินทางกลับเข้าสู่หน่วยที่เราฝึกนะครับ
0: ครับเผื่อเวลาด้วยนะเผื่อเวลาด้วย
1: คร
0: ับ ให้ไปถึงคำว่า16นาฬิกาเนี่ยหมายถึงหน่วยไม่ใช่ถึงบคสใช่ไหม
1: ครับให้ถึงหน่วย
0: ครับ
1: ก็พยายามนึกถึงญี่ปุ่นเข้าไว้นะของญี่ปุ่นมันก่อนที่ไปดูการซ้อมกีฬาของเขาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นักกีฬาจะต้องไปถึงสนามเนี่ยสมมติเขานัดบ่ายสองนักกีฬาไปถึงแล้วบ่ายโมงนะ
0: โอ้แน่นอนฮะต้อง
1: ญี่ปุ่นก็จะพร้อมก่อน1ชั่วโมง
0: ก่อนเวลาใช่ครับครับคือบางคนเนี่ยคิดว่าเขาบอกว่าให้ถึง16นาฬิกาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปจองตั๋วรถทัวร์บอกโอ้ไปถึง16นาฬิกาถึงกรุงเทพ16นาฬิกาพอดีเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: 16พอดีหมายถึงเนี่ยน่ะเวลาที่บคสนะไม่ใช่ที่หน่วยเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนอย่างน้อยๆเนี่ยนะผมว่าต้องไปถึงที่บคสหมอชิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนู่นสัก14นาฬิกา15นาฬิกาต้องถึงแล้วนะครับเพราะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับสมมติว่าหน่วยไหนที่อยู่ในส่วนกลางกรุงเทพเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเผื่อเวลาเดินทางด้วยนะ
1: ครับข้อห้ามที่สำคัญนะครับก็ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปสู่หน่วยทหารโดยเด็ดขาดนะครับ
0: ค
1: โดยเป็นยาเสพติดสารเสพติดทุก

0: ชนิด
1: ห้ามเลยนะฮะ
0: ประเภทนะฮะ
1: ครับของเป็นอันตรายอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกนายกลับมารายงานตัวเข้าหน่วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่แน่น้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับทางหน่วยเองก็เตรียมความพร้อมในการที่จะได้พาไปติวเพื่อที่จะได้สอบเป็นนักเรียนในสิบต่อไปนะ
0: ครับเรื่องของความขยันความมีวินัยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยทรยศใครนะทำบ่อยๆนะอาจจะเก่งน้อยเราอาจจะเก่งวิชาการน้อยยังไม่เฟิร์มเท่าที่ควรนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ตั้งใจที่จะเล่าเรียนนะฮะบางคนก็ฝึกฝนทำข้อสอบบ่อยๆจนชำนาญนะครับ
1: ก็
0: มีสิทธิ์ที่จะไปกับเขาได้เหมือนกันครับ
1: ใช่ครับวันก่อนเห็นกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13เนี่ยเขาก็จัดติวเข้มนะฮะเพื่อให้น้องๆทหารเนี่ยนะฮะทหารกองประจำการเนี่ยจะได้มีความมั่นอกมั่นใจในการไปสอบเป็นนักเรียนใน10ต่อไปเพราะน้องบางคนเขาตั้งใจจริงๆนะฮะต
0: ั้
1: งใจที่จะมาเพื่อที่จะได้โอกาสในการที่จะไปสอบเป็นนักเรียนใน10นะครับแล้วก็ไม่แน่คะแนนดีๆเนี่ยอาจจะไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารเป็นในร้อยจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไปนะฮะเหมือนรุ่นพี่หลายๆคนเคยทำสำเร็จมาแล้วนะ
0: ครับมีตัวอย่างรุ่นพี่ให้ดูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าหากว่าจะดูตัวอย่างของเด็กและเยาวชนก็ดูได้นะ
1: ครับ
0: ตอนนี้น้องเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์กำลังดังใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้อันนั้นเรียกว่าเธอนั้นฝึกฝนค่อนข้างที่จะหนักมากนะก่อนที่จะเข้าไปสู่เวทีที่สหรัฐอเมริกานะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โ
1: หสี่ผ่านนะใช่ไหม
0: สี่ผ่านสี่ผ่าน
1: ครับ
0: นะก็ไปดูวันก่อนผมก็ไปดูคนที่เล่นกีตาร์เก่งๆเขาก็รีแอคชั่นนะเขาบอกโอ้โหเล่นแบบนี้เลยเด็ก15
1: ครับ
0: ถ้าไม่ฝึกมาแบบอย่างเข้มข้นเนี่ยทำไม่ได้บางลูกเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: มือเนี่ยจะวิ่งเข้าไปไม่ถึงตอนที่สโลว์นะครับแล้วเล่นไปด้วยร้องไปด้วยเนี่ยนะครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: ก็ถือว่าเกินวัยนะครับ
1: คือฝีมือในการเอนเตอร์เทนนะถือว่าระดับมืออาชีพเลยนะ
0: ครับ
1: คือนักร้องอาชีพบางคนนี่มาดูแล้วก็ทึ่งเหมือนกันนะว่าน้องคนนี้เนี่ย เรียกว่าตัวจริงได้เลยนะเป็นตัวจริงได้เลยซึ่งน้องเองก็ดูจากแววตาแล้วดูเหมือนจะเกินคาดนะ
0: ครับ
1: ความสำเร็จเนี่ยเกินคาดเลยนะฮะก็อยากที่จะให้ดูเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนตลอดถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะฮะสิ่งที่เป็นกระแสในลักษณะอย่างนี้ควรส่งเสริ
0: ม
1: นะไม่จะไปส่งเสริมกระแสอย่างอื่นที่มันดูแล้วนี่มันขัดหูขัดตามันดูแล้วมันไม่ใช่แบบอย่างที่ดีที่งามอะไรเลยแต่ว่าแหมยอดวิวยอดดูนี่เยอะเลยกันนะฮะครับ
0: ของน้องใช่ของน้องเนเน่เนี่ยน้องนี่ซ้อมหนักมากนะคร
1: ับ
0: เขาบอกซ้อมจนกล้ามเนื้อเนี่ยจำได้กล้ามเนื้อนิ้วจำได้นะว่าจะไปช่องไหนเวลาเล่นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เ
1: รียกว่าออโต้เลยใช่ไหม
0: ออโต้เลยนะครับ
1: ครับนี่แหละ
0: ต้องมีความใฝ่ฝันก็คือมีความฝันของตัวเองว่าจะเป็นศิลปินระดับโลกนะครับ
1: นี่แหละความฝันไม่เคยทรยศใครนะถ้าเกิดว่าฝันแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเวลาได้ยินได้ฟังข่าวแบบนี้เนี่ยนะมันฟูใจนะฮะมันชื่นใจหลายคนที่มีความฝันในทิศทางเดียวกันเนี่ยแต่ยังอาจจะยังไปไม่ถึงเนี่ยก็พลอยมีขวัญมีกำลังใจบอกเออเนี่ยมีแนวทางให้เราได้ดูละว่าเธอทำได้นะเด็กไทยทำได้นะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเนี่ยคำเหล่านี้ต้องมานะฮะ
0: ใช่ครับที่สำคัญเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะเห็นได้เลยว่าการที่จะไปสู่ระดับโลกอินเตอร์สากลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษนั้นสำคัญมากๆเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ต้องใช้แล้วถ้าเราใช้ได้ดีในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะส่งเสริมเรามากๆเลยครับ
1: ครับเป็นประตูนะฮะเป็นประตูที่เปิดไปสู่ช่องทางโอกาสต่างๆมากมายเนี่ยนะเพราะนั้นสิ่งที่ทุ่มเทลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีกีฬาศิลปะและภาษาต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีๆนะครับเข้าไปดูในเพจของน้องก็ได้เนาะเนเน่รอยัลใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับมีคนเข้าไปดูเพิ่มมากขึ้นนะครับเราถือว่าเป็นแรงบันดาลใจดีๆผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรแนะนำนะฮะบุตรหลานลองเข้าไปดูซิวิธีหรือวิธีคิดคือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นนักดนตรีเป็นนักร้องแบบน้องนะฮะแต่ว่าให้ไปดูแนวความคิดในการสารฝันไปสู่ความสำเร็จนี่ทำได้อย่างไร
0: ครับเราก็มาดูเรื่องของการมอบเงินเยียวยากันบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: 10
0: ล้านบาทให้แก่ครอบครัววีรบุรุษผู้พลีชีพปกป้องอธิปไตยไทยนะครับ
1: ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ปฏิบัติภารกิจนะครับแม้ว่าจะจากไปนะครับแต่ว่ากองทัพบกนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ยังคงดำเนินการนะครับในการมอบเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวนะครับอย่างเช่นล่าสุดนี่ก็มอบเป็นจำนวน10ล้านบาทนะครับจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับให้แก่ครอบครัวของพลตรีกฤษดาหานสุโภนะครับผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับ
0: ครับทั้งนี้พันโทวิทวัฒน์สิงห์นันผู้บังคับกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3เป็นผู้แทนมอบเงินเยียวยานะครับที่ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนะครับ
1: ครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียสละนะ
0: ครับก็ถือว่าก็ยังคงดูแลนะฮะแล้วก็มอบให้เป็นระยะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็สาธุดีความกล้าหาญแล้วก็การเสียสละของผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยครับพูดถึงเรื่องของน้องๆทหารนะครับที่สนใจอยากจะไปเป็นนักเรียนใน10นะครับก็กำลังนะครับที่จะกลับเข้ากรมกองในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนี้ไปต้นไปน้องๆคนไหนที่มีความคิดความฝันอยากจะไปศึกษาต่ออยากจะไปเรียนต่ออย่าได้เก็บเอาไว้ในใจนะฮะถามนะฮะถามรุ่นพี่บ้างถามผู้บังคับบัญชาถามได้เลยนะครับว่าแนวทางเป็นอย่างไรการที่ได้มีโอกาสได้ปรึกษากับบุคคลหลากหลายเนี่ยว่าได้แนวทางที่เพิ่มมากขึ้นโอกาสก็เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าตั้งรับรอรับฟังการแนะแนำอย่างเดียวแต่ว่าหากจะมีโอกาสได้เป็นฝ่ายที่จะถามเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก
0: ครับบางคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยกล้าถามเท่าไหร่แต่ว่าในใจยังสงสัยนะฮะ
1: ครับครับ
0: ถามสักหน่อยก็ดีนะฮะโดยเฉพาะรุ่นพี่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับก็สามารถที่จะถามได้นะ
1: ครับคือรุ่นพี่หลายๆคนนะครับที่เคยเป็นทหารใหม่มาก่อนเคยเป็นพลทหารมาก่อนเป็นนักเรียนใน10และจากนักเรียนใน10ไปเป็นในร้อยในพันต่อไปเนี่ยก็ทำได้อย่างไรนะครับถามคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแนวทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนทีนี้ก็ยังมีเพื่อนทหารบางคนนะครับที่ตั้งใจอันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่เป็นในร้อยในพันนั่นแหละฮะตั้งใจที่ไปบวช
0: ครับ
1: ตั้งใจจะไปบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนๆอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่ๆนะฮะที่เสียสละได้จากไปเรียกว่าตอนที่เป็นนักเรียนใน10ก็เต็มที่นะฮะแล้วก็ที่ตนรับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์เสียสละตัดสินใจนะครับจะเดินบนเส้นทางสายธรรมอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติมาอย่างเต็มกำลังแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็น่าจะมีอะไรสักอย่างนะที่ได้
1: เป็นแรงดลใจ
0: ขึ้นใช่ไหมเป็นแรงดลใจเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: คือผู้ที่จะตัดสินใจอย่างนี้ได้เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้ก็ไม่ธรรมดานะครับ
1: เนี่ยสิบเอกอภิเดชจันแดงครับหรือว่าหมู่เดชเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หมู่เดชนี่เป็นอดีตนักเรียนใน10ทหารบกรุ่นที่21นะเนี่ยตั้งใจจะบวชเนี่ยช่วงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยวันที่29กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาพอดีเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับบวชที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: ครับเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนทหารแล้วก็วีรชนผู้ที่เสียสละในสมรภูมิใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนะโอกาสนี้ก็แจ้งข่าวให้เพื่อนร่วมรุ่นนะฮะให้ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ได้ทราบแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นความตั้งใจที่ดีที่งามนะครับถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะฮะที่นึกถึงชาตินึกถึงพระศาสนานึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นความตั้งใจที่ดีนะครับยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลด้วยนะครับมีวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะครับหลังวันเฉลิมเนี่ยก็ขออนุญาตที่จะได้ลาบวชนะครับวันที่29กรกฎาคมนี้ครับ
0: ครับโอ้นะฮะก็ตัดสินใจเดินในเส้นทางธรรมนะเส้นทางสว่างหนทางสงบนะครับ
1: ครับแล้วก็ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่จะถึงนี้นะครับ28 กรกฎาคม2569นะครับรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่นะครับประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปรแล้วก็ประดับพระบายสีขาวนะครับตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้ครับ
0: ครับนะฮะก็บ้านคุณสุธีนี่ก็ประดับประดาเป็นประจำใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับตลอดทั้งปีเลยนะฮะถ้าเริ่มซีดเริ่มจางก็ต้องรีบเปลี่ยนนะฮะ
0: ม
1: ันก็เป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเราก็มีสถาบันนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเป็นความภาคภูมิใจลูกหลานเรียกว่าเห็นจนกระทั่งบางทีเริ่มถามเลยมันเริ่มจะติดๆแล้วนะจะซื้อใหม่ได้ยังอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ซีดจางๆก็เปลี่ยนได้แล้วไม่ต้องรอให้ขาดนะครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือในส่วนของธงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์นะครับที่จะใช้ไปประดิษฐานตามอาคารหน่วยงานต่างๆเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ก็ประชาสัมพันธ์นะฮะบอกว่าสามารถไปดาวน์โหลดได้นะฮะดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ครับก็ไปทางภาคใต้กันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: เห็นนายกวันนั้นแหมที่มีคลิปที่นายกเป่าแซกโซโฟนนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านผู้นำของมาเลเซียร้องเพลงเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ดูดีเหมือนกันนะ
1: ครับก็เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ในโซนภาคใต้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับนี่ก็เป็นความร่วมมือขับเคลื่อนแล้วก็ มอบนโยบายนะครับในการขับเคลื่อนงานชายแดนใต้ย้ำว่าความมั่นคงต้องเดินคู่กับเศรษฐกิจนะครับต่อยอดความร่วมมือไทยกับมาเลเซียสร้างภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขครับ
0: ครับก็เห็นท่านนายกก็เป็นประธานในการประชุมใช่ไหมวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ประธานการประชุมมอบนโยบายและแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะ
1: ครับ
0: ส่วนความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียนั้นก็ถือว่าตอนนี้ก็ดีมากๆนะครับ
1: ครับทุกปัญหานี่ท่านนายกบอกว่าต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับ8นโยบายนะฮะแล้วก็ข้อสั่งการครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดการอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนอย่างบูรณาการครับ
0: ครับนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็มุ่งที่จะยกระดับจังหวัดภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งความปลอดภัยโอกาสและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับรวมไปถึงทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกนะโดยรัฐบาลก็สนับสนุนงานทุกๆด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยม
1: ั
0: ่นคงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ครับโอ้วันนี้ดูเวลาแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เดินทางไปไหนปลอดภัยและก็ติดตามฟังข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับนี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: ลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้านCity still don't get low. Alright,
7: okay. Yeah, do the city queen, yeah. Alright, okay. Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street. Alright, okay.
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แยกวงเวียนใหญ่คุมเข้มความปลอดภัยล่าสุดเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยเปิดทางนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับอัดซีเมนต์เคมีเสริมความแข็งแรงขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขออภัยน้ำรั่วเข้าจุดทำอุโมงค์รถไฟฟ้าสายม่วงใต้คาดอุดรอยรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสำเร็จใน 7-12 วันเครนล้มทับคนงานก่อสร้างเสียชีวิต1รายจุดก่อสร้างถนนพระราม2ขาออกพื้นที่ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกรมทางหลวงยืนยันไม่เกี่ยวกับโครงการ M82 พร้อมเร่งสอบหาสาเหตุเร่งขยายผลคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนเฮโรอีนออกนอกประเทศก่อนไปถูกจับที่ออสเตรเลียล่าสุดจับกุมเอกวิทย์ผู้ต้องหาเจ้าของบัญชีไลน์รินตัวการส่งกระเป๋าช้างซุกซ่อนเฮโรอีนที่พะเยาก่อนคุมตัวถึงปส.เจ้าตัวยืนยันไม่ได้ตั้งใจเข้าร่วมขบวนการพร้อมขอโทษแอร์มีนาบุกจับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนเป็นในหน้าจัดหาลูกค้าชาวจีนมาทำคลอดแพ็กเกจ 70,000 บาทโดยมีคนไทยรับจ้างเป็นพ่อรับแจ้งเกิดเท็จให้ต่างด้าวพบมีคนจีนมาแจ้งเกิด164คนโดยไม่พบประวัติการฝากครรภ์ปปช.มีมติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ยกระดับเป็นคดีพิเศษหลังพบหลักฐานเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดผลคะแนนทุจริตสอบท้องถิ่นสงขลานครศรีธรรมราชพบความผิดปกติกว่า 75% และพบผู้ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสูงสุดในประเทศเร่งค้นหาพระธุดงค์แพแตกกลางคลองยันอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานียังสูญหาย4รูปพะเยาแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ความลึก1กิโลเมตรเมื่อบ่ายวานนี้หลายตำบลรับรู้เรื่องสั่นสะเทือนไม่มีรายงานความเสียหายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียร่วมเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะดาวแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมยกระดับความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกยกระดับมูลค่าการค้าชายแดนสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญนายกขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญยืนยันใช้คุ้มทุกบาททุกสตางค์หวังนำมาสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าพลังงานขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านย้ำรัฐบาลไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องออกพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ห่วงสอดไส้โครงการนายกชี้ทักษิณพบผู้นำอินโดนีเซียเป็นเรื่องส่วนตัวไม่กังวลมองไม่ใช่การเมืองยอมรับเผลอกดแชร์ข่าวลือทักษิณช่วยดีลขายกุ้งมาเลเซียสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเร่งแก้ปัญหาวิกฤตพยาธิใบไม้ตับหลังพบนิสิตใหม่ในจังหวัดมหาสารคามติดเชื้อพุ่งสูงถึง133 เน่เยาวชนไทยวัย16ปีจากภูเก็ตโชว์ร้องและเล่นกีตาร์สดเพลงซอมบี้บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์สร้างความประทับใจจากคณะกรรมการให้ผ่านเข้ารอบทั้ง4คนเป็นไวรัลทั่วโลกจวดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
10: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพวงศ์เงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเริ่มกันที่ข่าวมิ่งหมำคนในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดนะคะพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะก็ที่เว็บไซต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่เว็บไซต์ www.prd.go.th นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวอยากจะเชิญชวนนะคะเขาเรียกว่าเป็นการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันค่ะก็ทางศูนย์บริการโลหิตชาติสภากาชาดไทยก็อยากจะเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมแสดงความจงรักภักดีร่วมพลังทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเรียกว่าพระบรมราชูปถัมภกของสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมตลอดเดือนกรกฎาคม2569ก็เรียกว่ามาร่วมกันส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระกุศลตลอดเดือนกรกฎาคมค่ะสามารถที่จะบริจาคกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหรือไม่ก็ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตนะคะ7แห่งค่ะสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคเดอะมอลล์และสโตนสาขาบางแคก็อยู่ที่ชั้น3สามารถที่จะไปกันได้เดอะมอลล์และสโตนสาขาของบางกะปิอยู่ที่ชั้น2ค่ะสาขางามวงวานก็อยู่ที่ชั้น5นะคะส่วนสาขาของท่าพระนี่อยู่ที่ชั้น1ศูนย์การค้าดิอิมโพเรียมก็สุขุมวิทอยู่ที่ชั้น M นะคะเสาที่แบบนี้สามารถที่จะไปกันได้ค่ะหรือไม่ก็ไปกันได้ที่บ้านทรงไทยย่านวงสว่างโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็สามารถที่จะไปกันได้หรือจะไปกันได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะก็จะมีที่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่ค่ะนครศรีธรรมราชก็ที่ทุ่งสงสงขลาแล้วก็ที่ภูเก็ตนะคะเรียกว่าการบริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะว่าผู้ที่บริจาคโลหิตเนี่ยจะต้องเสียสละ

าชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครพร้อมนะคะยกมือขึ้นค่ะกายพร้อมใจพร้อมแล้วก็สามารถที่จะไปกันได้ด้วยนะคะส่วนในด้านของเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะทำอย่างไรบอกว่าในด้านของการบริจาคโลหิตนะคะตรงนี้ค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยค่ะ5ชั่วโมงขึ้นไปดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารมื้อเบาๆนะคะแล้วก็ลดในด้านของอาหารไขมันสูงด้วยงดในด้านของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตหรือไม่ก็งดสูบบุหรี่อย่างน้อย30นาทีนะคะก่อนหรือไม่ก็หลังจากที่เราบริจาคโลหิตไว้ด้วยนะคะส่วนในด้านของคุณสมบัติตรงนี้นะคะก็บอกว่าบอกน้องๆไว้นะคะว่าอายุ17ปีถึง70ปีผู้ที่บริจาคโลหิตครั้งแรกต้องมีอายุไม่เกิน60ปีค่ะน้ำหนักแรกที่บริจาคโลหิตกันนะคะ45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวด้วยที่ร้ายแรงสุขภาพดีไม่มีไข้แล้วก็ไม่อยู่ระหว่างการให้ยาปฏิชีวนะนะคะอย่างที่บอกไปว่านอนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5หรือ6ชั่วโมงก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตแล้วก็ดื่มน้ำเป็นน้ำสะอาดน้ำเปล่าก็ได้ค่ะ3หรือ4แก้วก่อนที่จะบริจาคโลหิตประมาณสัก30นาทีเรียกว่าเป็นการเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกายเป็นการป้องกันการเวียนหัวด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็งดในด้านของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างที่บอกไปหรือไม่ก็ถ้าใครที่พร้อมนะคะสามารถที่จะไปกันได้เรียกว่าบริการโลหิตตุนนะใกล้กรุงเทพสามารถที่จะค้นหาได้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเป็นจุดรับบริจาคโลหิตตรงนี้นะคะที่ศูนย์ของสภากาชาดไทยก็มีหลากหลายพื้นที่ก็สามารถที่จะไปกันได้หรือไม่ก็ไปกันได้ที่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลศิริราชก็สามารถที่จะรับกันอยู่แล้วก็ไปกันได้ใครที่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยากจะทำความดีในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้แล้วก็เป็นเดือนของมหามงคลด้วยนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวของเด็กๆนะคะเพราะว่าเป็นรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะก็อยากจะเรียกว่าเป็นการเชิญชวนนะคะเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผ่านเวทีเป็นการอนุรักษ์เพลงไทยสู่เส้นทางศิลปินตรงนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานพระคลังข้างที่ก็ได้ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงแล้วยังมีหน่วยงานภาคภาคีตรงนี้เป็นการเปิดเวทีแห่งการอนุรักษ์เพลงไทยเดินหน้าเป็นการจัดการประกวดร้องเพลงไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วค่ะก็เป็นการเฟ้นหาเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยดำเนินการโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ปี2569นี้ค่ะเป็นการส่งเสริมเขาเรียกว่าให้เยาวชนเป็นการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาในด้านของศักยภาพของตนเองด้วยผ่านในด้านของทักษะด้านของดนตรีกีตาร์แล้วก็ดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงแล้วยังมีการต่อยอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมมรดกเพลงไทยที่ถูกต้องเรียกว่าตามหลักภาษาศาสตร์ให้คงอยู่คู่กับประเทศชาติสืบไปเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนทุกพื้นที่เลยนะคะได้แสดงออกถึงความสามารถเป็นการขยายโอกาสในด้านของการศึกษาด้วยสามารถที่จะเป็นอาชีพในอนาคตได้รวมถึงเป็นการอนุรักษ์นะคะทั้งเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยร่วมสมัยค่ะซึ่งโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะคะก็บอกว่าเปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศค่ะจนถึงวันที่15กรกฎาคมก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะชิงถ้วยรางวัลเกียรติบัตรแล้วก็เงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทพิเศษสุดสำหรับปีนี้ผู้ที่เข้าประกวดนะคะที่ผ่านการเข้ารอบภูมิภาคตรงนี้ขึ้นไปค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทใดนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลพิเศษมูลค่ากว่า 100,000 บาทแล้วก็สมัครผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็กรอกใบสมัครกันได้ที่ Google Form ค่ะแล้วก็มีในด้านของรูปถ่ายนะคะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน1รูปแล้วก็ถ่ายรูปก็เรียกว่าปัจจุบันด้วยเป็นหน้าตรงจำนวน1รูปพร้อมกับเป็นคลิปวิดีโอร้องเพลงตามประเภทที่เราเลือกนะคะจำนวน1คลิปค่ะความยาวไม่เกิน1นาทีขนาดไฟล์ก็ไม่เกิน1 GB ไบต์แล้วก็ส่งกันได้นะคะเพิ่มเติมที่เพจ Facebook ของเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะในห้วงของวันแล้วก็เวลาราชการก็จะเป็นวันจันทร์นะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะ

ที่หมายเลข0907ขออภัยนะคะ0909755555นะคะบอกกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะก็ที่หมายเลข0909755555นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่ชอบในด้านของการร้องเพลงนะคะอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็กำลังศึกษาไม่เกินชั้นม.6หรือไม่ก็เทียบเท่าในวันที่สมัครด้วยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะในด้านของการประกวดรางวัลที่1 2 3ในซีซั่น1แล้วก็2มาแล้วด้วยเพราะว่าครั้งนี้เป็นซีซั่น3แล้วไม่มีสัญญาผูกมัดกับค่ายใดค่ายหนึ่งหากว่ามีนะคะจะต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดว่าเรามาลงประกวดในด้านของการร้องเพลงซีซั่น3ตรงนี้ก็จะต้องมีหลักฐานให้แน่นอนตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็มาส่งกันต่อนะคะเขาเรียกว่าเป็นการสานโครงการตรงนี้ค่ะความคืบหน้าเป็นโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินตรงนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นการดำเนินการคัดเลือกแล้วค่ะก็จะมาจากทางกองทัพภาคที่1จำนวนถึง24ทีมด้วยกันกองทัพภาคที่2 16ทีมกองทัพภาคที่3 11ทีมค่ะกองทัพภาคที่4มีด้วยกันทั้งหมด11ทีมนะคะส่วนทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมี11ทีมด้วยกันรวมแล้วทั้งสิ้นก็จะมี69ทีมจะมีการคัดเลือกในด้านของการแข่งขันให้เหลือ25ทีมเพื่อเป็นการแข่งขันต่อในรอบของภูมิภาคกองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4กรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยในพื้นที่เขาบอกว่า5พื้นที่ก็คือ5ทีมเท่านั้นต่อไปนะคะจะเป็นการแข่งขันการประกวดรอบภูมิภาคเป็นการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปก็คือวันที่15กรกฎาคมกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสารยาจังหวัดนครปฐมตรงนี้ค่ะไม่ไกลนะคะส่วนวันที่16กรกฎาคมก็จะเป็นการแข่งขันพร้อมกัน3ภาคนะคะก็มีกองทัพภาคที่1ก็ที่ศูนย์การค้าของเวสเกตที่จังหวัดนนทบุรีค่ะกองทัพภาคที่2ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาส่วนทางกองทัพภาคที่3ก็ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกส่วนวันที่23กรกฎาคมก็เป็นของทางกองทัพภาคที่4ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพนักขอขอไปนะคะนครศรีธรรมราชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกนะคะให้เหลือส่วนละ1ทีมเพื่อเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไปด้วยสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจากกองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมแล้วก็5ทีมด้วยกันส่วนจะมีการประกวดนะคะก็ที่เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนาค่ะก็อยู่ในช่วงของวันที่17ถึงวันที่19สิงหาคมค่ะลูกใครหลานใครนะคะเชียร์ทีมไหนแบบไหนนะคะจังหวัดไหนอย่าลืมไปส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับน้องๆเยาวชนที่สนใจนะคะม.1ถึงม.3ค่ะแล้วก็เป็นชั้นมัธยมปลายนะคะม.4ถึงม.6หรือไม่ก็เทียบเท่าในสังกัดของสถานศึกษาของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะจะต้องได้รับความยินยอมจากทางผู้ปกครองด้วยสถานศึกษาต้นสังกัดนะคะลงชื่อรับรองในใบสมัครพร้อมกับกรอกข้อมูลในด้านของระบบการสมัครให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนด้วยนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะถ้ายังพอมีเวลาอยู่นะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะที่เว็บไซต์ของสร้างศิลป์ 69.com นะคะก็ลองดูก็แล้วกันว่าเราสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันก็ได้ค่ะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะที่หมายเลข0648694547นะคะอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ0648694547นะคะในวันแล้วก็เวลาราชการก็น้องๆก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะมีการส่งกันแล้วก็ได้นะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องสำหรับใครที่อยากจะเขาเรียกว่าเป็นโครงการประกวดนะคะบทร้อยกองเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในด้านของภาษาวัฒนศิลป์และก็ศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศชาติสืบไปด้วยค่ะกำหนดส่งผลงานกันก็นะคะวันนี้จนถึงวันที่10สิงหาคมแล้วก็จะมีการประ
กวดขอบันนะคะประกาศตัดสินการรอบสุดท้ายก็คือวันที่30สิงหาคมกติกาในด้านของการส่งผลงานตรงนี้ค่ะผู้ที่เข้าประกวดนะคะ1คนจะส่งกี่สำนวนก็ได้แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง1รางวัลเท่านั้นระดับของมัธยมศึกษาให้เขียนเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลอนสุภาพความยาว3บทในหัวข้อเด็กไทยหัวใจรักชาติระดับของอุดมศึกษาก็ให้เขียนเป็นโครงสี่สุภาพความยาว4บทในหัวข้อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะคืนรุ่มฉัดของแผ่นดินค่ะแล้วก็ผลงานทั้งหมดก็จะต้องแต่งภายในหัวข้อเยาวชนไทยหัวใจรักชาตินะคะสำหรับคุณสมบัติในการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักเรียนระดับของชั้นมัธยมศึกษาไม่แยกม.ต้นแล้วก็ม.ปลายด้วยนักศึกษาระดับของอุดมศึกษาก็สามารถที่จะเข้าประกวดกันได้ค่ะส่วนในด้านของวิธีการรับสมัครตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของwww.niyomthai.or.th นะคะก็สะกดตรงตัวนะคะหรือไม่ก็ส่งผลงานกันทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะที่นายกขออภัยนะคะที่นายกสมาคมนิยมไทยอาคาร5ชั้น2ห้อง 5-201 มหาวิทยาลัยสยาม38ถนนเพชรเกษมแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะคะ10160ค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข024570068ต่อ521นะคะ024570068ต่อ5211นะคะก็ลองดูค่ะมีเงินรางวัลให้นะคะมีทุนการศึกษาให้ 8,000 บาท 6,000 บาท 4,000 บาทแล้วก็ยังมีรางวัลชมเชยให้อีก2รางวัลนะคะรางวัลละ 1,000 บาทค่ะอันนี้ก็ถ้าน้องๆสนใจในด้านของการเขียนบทกลอนก็สามารถที่จะส่งกันได้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการนะคะเป็นโครงการดีๆค่ะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่านะคะเป็นการหนุนพลังเยาวชนตรงนี้แข่งขันดนตรีโลกเป็นการยกความภาคภูมิใจของเด็กไทยทั้งประเทศด้วยนะคะก็มีการจัดกันขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะก็เตรียมที่จะมีการเข้าประกวดแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ที่เมืองแคร์คาเดประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะในช่วงของวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมค่ะสำหรับโครงการประกวดดนตรีโลกครั้งที่20ตรงนี้ที่เมืองเคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะบอกว่ามันคือเทศกาลนานาชาติอันทรงเกียรติที่สูงสุดสำหรับดนตรีเป็นเครื่องเป่าค่ะตั้งแต่คริสต์ศักราช1951หรือว่าเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะก็คือโอลิมปิกของเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดนตรีเครื่องเป่าตรงนี้ที่จัดกันขึ้นทุกๆ4ปีแล้วก็จะมีนักดนตรีมากกว่า 20,000 คนที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมชมในกว่า 300,000 คนก็เรียกว่าทั่วทางทวีปเลยก็ว่าได้โดยวงดนตรีจากหลากหลายประเทศที่มีการเข้าแข่งขันเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับนักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันก็จะประกอบด้วยเป็นตัวแทนจากทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศที่จังหวัดนนทบุรีรวมแล้วก็จะมี54คนด้วยกันนะคะโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าจำนวน2คนค่ะโรงเรียนสลิดดีเดชนะคะจำนวน3คนด้วยกันแล้วก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเบญจมราชูทิศที่จังหวัดนนทบุรีอีก3คนรวมแล้วก็จะมี62คนด้วยกันที่น้องๆเข้าร่วมกิจกรรมกันตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะส่งแรงใจเชียร์กันด้วยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าใครที่ได้ดูนะคะบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ความภาคภูมิใจสำหรับเยาวชนไทยกว่า 1,135 คนนะคะจากการคือว่าสมัครเข้าคัดเลือกนักแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในเรื่องของรามเกียรติ์ตอนสีดาจำนวนของผู้ที่สมัครเขาบอกว่าสูงสุดนะคะพันกว่าคนก็เรียกว่าไปร่วมลุ้นกันก็มีการประกาศผลกันไปก็เมื่อวานนี้นะคะวันที่10กรกฎาคมทางเว็บไซต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะว่าลูกใครหลานใครที่ได้รับ
ในด้านของการคัดเลือกบอกว่าคือมันไม่ใช่เพียงว่ามันเป็นการออดิชั่นแต่คือภาพที่เราสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะโขนยังคงอยู่ในหัวใจของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเป็นการสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมเขาเรียกว่าร่วมกันส่งกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนทุกคนแล้วก็ร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าใครที่จะได้รับการแสดงสำหรับการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในเรื่องของรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะก็จะมีการกำหนดเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนะคะ2569ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่จะได้ตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศผลกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มาในด้านของเราพักในด้านของคร่าวๆกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะก็บอกว่าก็มันเป็นอะไรที่หลายคนก็คงจะได้ดูในสื่อโซเชียลแล้วนะคะเล่าสู่กันฟังเช้านี้ค่ะบอกว่าใครที่ยังไม่รู้จักเขาบอกว่าน้องเนเน่รอยัลนะคะสาวน้อยค่ะไทยนะคะวัยเพียง16ปีเท่านั้นเล่าสู่กันฟังก็บอกว่าอยากจะเล่าสักนิดนึงนะคะว่าน้องเนเน่เขาเป็นใครกันแน่นะคะบอกว่าน้องเนเน่รอยัลหรือไม่ก็แพรวรัตติการอํารอยสาวไทยจากภูเก็ตค่ะวัย16ปีที่โชว์ร้องเพลงก็บอกเพลงซอมบี้แล้วก็ได้คะแนนจากคณะกรรมการถึง4คนด้วยกันนะคะที่มีการแข่งขันอเมริกา Got Talent นะคะที่มีการจัดกันขึ้นค่ะก็บอกว่าน้องเนเน่นี่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์สุดไวรัลแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยแบบสุดๆเลยก็ว่าได้ด้วยปรากฏการณ์บนเวทีนะคะน้องก็ขึ้นไปบอกว่าในระดับของโลกค่ะก็คืออเมริกา Got Talent ซีซั่น21ของทางช่อง NBT ของทางสหรัฐอเมริกาในรอบออดิชั่นก็รู้ว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเมื่อน้องเนเน่บอกว่าเรื่องราวอย่างของตัวเองนะคะบนเวทีแล้วก็มีการอัดรายการตรงนี้ว่าเป็นช่วงเวลาก่อนวันที่จะครบวันเกิดของน้องก็คืออายุ16ปีเพียง1วันเท่านั้นทำให้ทุกคนในสตูเขาบอกว่าร่วมอวยพรฉลองวันเกิดให้กับน้องล่วงหน้าด้วยหลังจากนั้นค่ะน้องเนเน่ก็จัดการเขาเรียกว่าโชว์พลังเสียงเต็มร้อยนะคะสุดดุดันแล้วก็แฝงไปด้วยความนุ่มนวลโชว์ในด้านของเขาเรียกว่าโซโล่กีตาร์เป็นกีตาร์ไฟฟ้าค่ะในเพลงดังระดับตำนานอย่างซอมบี้นะคะก็เรียกว่าเอาชนะใจกรรมการถึง4คนไปด้วยกันก็เป็นคณะกรรมการก็เป็นคุณไซมอนโคเวลนะคะโซเฟียเวอร์กาล่าค่ะเมลบีแล้วก็โฮวี่แม็กเดลนะคะบอกว่าตะลึงอึ้งแล้วก็เลยทีเดียวทุกคนต่างชื่นชมในเสน่ห์ของนางแล้วก็ความร็อกแล้วก็พรสวรรค์ของน้องเนเน่ด้วยก่อนที่จะพร้อมใจกันเทคะแนนเป็นเอกฉันท์ผ่านเข้ารอบต่อไปอย่างสวยงามนะคะแต่กว่าที่น้องเนเน่จะได้มาโชว์แล้วก็สะกดสายตาทุกคนไปทั่วโลกน้องเนเน่บอกว่าก็คือทุ่มเทในด้านของการฝึกกีตาร์ด้วยตนเองมาตั้งแต่อายุเพียง6แล้วก็7ขวบเท่านั้นค่ะเรียกว่าทำอย่างไรอาศัยในด้านของวิธีก็คือการฟังแล้วก็เป็นการแกะตัวโน้ตจากอินเทอร์เน็ตรวมถึงการไปเล่นดนตรีเปิดหมวกค่ะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในตลาดนัดของทางจังหวัดภูเก็ตถ้าใครที่อยู่ที่นั่นก็คงจะไม่รู้จักน้องเนเน่เป็นไปไม่ได้นะคะเรียกว่าเป็นการเก็บเกี่ยวชั่วโมงบินแล้วก็เป็นการเพิ่มทักษะในด้านของการแสดงสดของน้องจริงๆเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนที่จะมีการบินลัดฟ้าไปเวทีระดับโลกตรงนี้น้องบอกว่าเป็นการสะสมผลงานในประเทศไทยไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งในด้านของการคือว่าเป็นการร่วมแจมกับศิลปินมืออาชีพในรายการซุปเปอร์เทนก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดคือว่าเป็น Over Dry Contestนะคะครั้งที่14ในปี2566ค่ะแล้วก็ยังได้รับรางวัลผู้เล่นดีเด่นจากเวทีเขาเรียกว่าเป็น Kick Prop Band Complex ตรงนี้นะคะกีตาร์ในปี2568ด้วยความสำเร็จในการก้าวสู่ตรงนี้บอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าชื่นชมของเด็กไทยแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ด้วยค่ะซึ่งเรียกว่าแฟนคลับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์ให้กับน้องเนเน่ก้าวไปสู่รอบลึกๆ ก็ว่าได้นะคะในด้านของการแข่งขันครั้งนี้ต่อไปแต่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์น้องเนเน่เขาเรียกว่าเป็นเด็กไทยจาก
ภูเก็ตนะคะให้ดังไกลไปสู่สายตาชาวโลกตรงนี้นะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: นแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะก็กลับมาพบกันในช่วงของนิทานนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่าเป็นเพลงของซอมบี้นะคะหรือว่าเป็นแบบต้นฉบับเลยก็ว่าได้แต่ว่าเสียงของน้องเนเน่นี่เรียกว่าถ้าใครฟังแล้วก็ว้าวจริงๆด้วยนะคะนิทานช่วงนี้ค่ะของขวัญวิเศษจะเป็นอย่างไรแล้วก็ให้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ของขวัญแสนวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชาวนาที่ยากจนคนหนึ่งชื่อรอนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกับแม่ของเขาเงินของเขาเกือบจะหมดแล้วรอนจึงตัดสินใจไปยังหมู่บ้านข้างๆที่ใหญ่กว่าเพื่อหางานทำแม่ของเขาเตรียมขนมปังไว้ให้เขา3ชิ้น
4: เอานี่ไปนะลูกแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีล่ะ
5: ไม่ต้องห่วงนะแม่เดี๋ยวผมก็ได้งานพวกเราจะไม่มีปัญหาอีกแล้ว
3: รอนเดินเป็นเวลากว่าหลายชั่วโมงในป่ามันเริ่มค่ำแล้วและเขาก็รู้สึกเหนื่อยและหิวมากดังนั้นเขาจึงตัดสินใจพักในป่าเขาพบกับต้นโอ๊กใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่พอจะช่วยปลอดภัยจากสัตว์ป่าแต่ทันใดนั้นเขาก็พบกับหงส์3ตัวปรากฏขึ้นเหนือแม่น้ำด้านล่างเมื่อพวกมันถึงพื้นพวกมันเปลี่ยนเป็นเทวดารอนตกตะลึงเป็นอย่างมากเนื่องในเทวดามองเห็นเขาและชี้มาที่เขา
5: ดูนะมนุษย์ไม่ควรเห็นเราแต่พวกเขาต้องเป็นคนดีแน่ๆมีเพียงคนดีเท่านั้นที่จะเห็นแสงสว่างของพวกเราดึกเดินป่านนี้นายมาทำอะไรอยู่ในป่ามนุษย์ผมออกจากบ้านเพื่อไปหางานในหมู่บ้านใกล้ๆหรือว่า

0: กิ่งไม้นี้จะเป็นบ้านให้นายบ้านหลังนี้จะมีทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการเตียงไว้นอนเสื้อผ้าในตู้อาหารบนโต๊ะและเงินในกระเป๋าทุกอย่างเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆตอนนี้นายต้องรีบออกไปจากที่นี่พวกเราเทวดาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับมนุษย
1: ์ครับผมด้วยของขวัญจากพวกคุณผมคงสบายขึ้นแล้วขอบคุณมากครับ
2: ดังนั้นรอนจึงออกจากตรงนั้นและเดินเข้าไปในป่าทันใดนั้นมีฝนฟ้าคะนองอย่างหนักตกลงมาในคืนนั้นรอนกำลังจะวางกิ่งไม้ลงบนพื้นแล้วตอนนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างบางคนกำลังตัวสั่นสะท้านรอนมองไปรอบๆและพบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งกำลังสั่นท่ามกลางสายฝน
1: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอทำไมพวกคุณมาอยู่ข้างนอกกลางสายฝนแบบนี
0: ้บ้านของเราถูกฟ้าผ่าจนพังหมดตอนนี้พวกเราไม่มีที่อยู่อีกแล้ว
2: พวกเราจนมากและไม่มีเงินสร้างบ้านใหม่เลยลูกๆของฉันคงหิวมากด้วย
1: พวกเขาคงต้องการมันมากกว่าเราสินะเอานี่ไปสิมันจะแก้ปัญหาให้พวกคุณ
0: ขอบคุณมากเราจะตอบแทนความเมตตาของคุณได้ยังไง
1: แค่ให้ผมค้างคืนด้วยในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าผมจะไปตามทางของผม
2: คุณอยู่ที่นี่ได้นานเท่าที่คุณต้องการเลยค่ะ

0: รอดออกจากบ้านมาในตอนเช้าและออกเดินทางต่อไปเพื่อหางานทำเขาเดินทางทั้งวันอยู่ในป่าจนกระทั่งถึงตอนค่ำเขาตัดสินใจหยุดพักครั้งนี้เขาพบกับถ้ำในภูเขาข้างๆเขาจึงเข้าไปพักอยู่ในนั้นขณะที่เขากำลังจะหลับเขาพบกับแสงประหลาดบนท้องฟ้าหงส์บินลงมาและเปลี่ยนเป็นเทวดาอีกครั้งหนึ่งในนั้นมองเห็นเขาน
1: ั่นมนุษย์คนนั้นอีกแล้วนายตามเรามาอย่างนั้นเหรอแล้วนายมาทำอะไรที่นี่คืนก่อนพวกเราให้บ้านนายไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงยังมาอยู่ในป่าอ๋อผมเก็บบ้านวิเศษไว้กับผมไม่ได
0: ้และรอนก็บอกทุกอย่างให้เหล่าเทวดาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น
1: ก็ตามนี้ครับผมก็เลยยังคงต้องออกไปหางานทำในหมู่บ้านอื่นสิ่งที่นายทำเมื่อคืนมีเมตตามากถึงจะดูโง่ไปหน่อยก็เถอะเราคงให้ของวิเศษเท่ากับบ้านวิเศษอีกไม่ได้หรอกนะแต่เราให้สิ่งนี้กับนายได้จานใบนี้จะไม่ทำให้นายหิวอีกต่อไปมันจะสร้างอะไรก็ได้ที่นายต้องการเท่าไรก็ได้ที่นายต้องการเอาสิ่งนี้ไปและครั้งนี้เก็บมันไว้ให้ดีอย่าเอามันให้ใครตอนนี้โปรดออกจากตรงนี้ด้วย
2: ขอบคุณมากครับผมจะออกจากตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยครับ
0: รอนเดินทางต่อไปในป่าจนกระทั่งมาถึงใจกลางหมู่บ้านเล็กๆท่านใดนั้นเขาก็เห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังแบกหญ้าเหนือหัวของเขาชายคนนั้นดูแก่และอ่อนแอมากเขาเกือบจะล้มลงจากน้ำหนักของมัดหญ้ารอนเข้าไปช่วยเขา
1: ลุงอายุมากแล้วไม่ควรแบกของหนักขนาดนี้นะให้ผมช่วยเถอะ
0: ชายคนนั้นพารอนไปที่บ้านของเขาในหมู่บ้านรอนวางมัดหญ้าลงที่นั่น
1: ขอบคุณมากพ่อลุงช่วยฉันได้เยอะจริงๆ
2: ลุงทำไมลุงต้องทำงานหนักแบบนี้ล่ะไม่มีใครช่วยลุงได้หรอ
1: ฉันอยู่ตามลำพังกับภรรยาถ้าฉันไม่ทำงานแล้วฉันจะเอาเงินจากไหนมาซื้อข้าว
3: เขาแก่และเริ่มอ่อนแอทั้งหมดที่ทำได้ก็มีเพียงตัดหญ้านั่นแหละแต่มันก็เริ่มยากแล้วล่ะตอนนี้
2: ดูเหมือนว่าลุงจะไม่ได้กินอะไรเลยนะวันนี้ไม่น่าแปลกที่ลุงอ่อนแอมากเอานี่ไปสิลุงสิ่งนี้จะช่วยทำอาหารได้มากเท่าที่ลุงต้องการลุงสามารถกินมันได้อย่างพอใจแล้วลุงจะได้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
1: แต่ว่าสิ่งนี้เป็นของนายเรารับไว้ไม่ได้หรอก
2: ลุงต้องการมันมากกว่าผมนะผมยังเด็กและยังแข็งแรงดีผมหางานได้สบายอยู่แล้วเอามันไว้กับลุงเถอะแค่ให้ผมพักที่นี่คืนนี้แล้วเรามากินอาหารด้วยกันนะ
0: ดังนั้นรอนจึงขอให้จานทำซุปร้อนๆสตูผักและพายผลไม้พวกเขาทั้งสามกินอาหารด้วยกันอย่างมีความสุขเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงชราได้ห่ออาหารให้เขาสำหรับกินได้ทั้งวันรอนเข้าไปในป่าอีกครั้งเขาเดินทั้งวันจนถึงตอนกลางคืนเขาพบโพรงเล็กๆในต้นไม้ใหญ่มันกว้างพอให้เขาพักได้ที่นั่นขณะที่เขากำลังเอนตัวพักเขาพบกับแสงเช่นเดิมบนท้องฟ้าพวกหงส์บินลงมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเทวดา
1: น้อยอีกแล้วน้อยมาทำอะไรที่นี่กันพวกเราให้จานที่สามารถทำอาหารให้นายไปแล้วเมื่อคืนก่อนนายคงไม่ได้ให้มันไปกับคนอื่นใช่ไหม
2: ครับผมทำคู่รักชราต้องการมันมากกว่าผม
0: และรอนก็บอกทุกอย่างเกี่ยวกับคู่รักที่เขาได้พบในคืนก่อน
1: พระเจ้าเราจะมอบอะไรให้น้อยอีกล่ะคราวนี
2: ้ไม่เป็นไรพวกคุณไม่ต้องให้อะไรผมหรอก
1: พวกเราต้องให้ไม่ว่าพวกเราจะพบมนุษย์คนไหนที่พบกับแสงของพวกเราแต่นี่จะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายจากพวกเราเอารองเท้านี่ไปมันจะช่วยให้นายไปถึงในทุกที่ที่นายอยากไปในทันที
2: โอ้นี่มันดีมากๆเลย
1: ได้โปรดเอามันไปแล้วไปจากที่นี่นะและเก็บมันไว้เป็นของขวัญสำหรับตัวเจ้าเองบ้าง
2: ขอบคุณมากครับ
0: ดังนั้นรอนจึงสวมรองเท้าและขอให้ตัวเอง ไปอยู่ในหมู่บ้านถัดไปทันใดนั้นเองเขาก็หายตัวไปจากป่าและปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านถัดไปใกล้ๆกับโรงแรมเล็กๆร้อนตัดสินใจพักที่นี่ขณะที่เขากำลังทานมื้อค่ำในโรงแรมมีนักเดินทางคนอื่นเข้ามาหาเขา
4: ขอนั่งด้วยได้ไหมเพื่อน
2: ทำไมจะไม่ได้ล่ะเชิญเลย
4: ฉันจอนนะแล้วนายล่ะชื่ออะไรมาจากที่ไหนล่ะ
2: ผมรอนครับผมมาหางานทำที่นี
4: ่แล้วคุณล่ะฉันทำงานหนักมากว่า5ปีแล้วจากบ้านมาไกลและฉันรอจะกลับบ้านแทบไม่ไหวอันที่จริงฉันจะเดินทางต่อเลยหลังจากทานข้าวเสร็จ
2: คุณจะเดินทางในตอนกลางคืนงั้นเหรอ
4: ได้ไม่รู้หรอกว่าฉันคิดถึงบ้านแค่ไหนร้อนลูกชายของฉันคงกำลังรออยู่ฉันคงไปถึงในอีก2วันถ้าหากว่าไม่มีพายุฝน
2: ดูเหมือนว่าจะมีฝนนะในคืนนี
4: ้ฉันไม่สนฉันอยากกลับบ้าน
2: ถ้างั้นมากับผมสิสวมมันเลย
4: ทำไมล่ะ
2: รองเท้านี้จะพาคุณกลับบ้านในทันทีผมไม่ได้รีบไปที่ไหนหรอกคุณต้องการมันมากกว่าผมนะ
0: ดังนั้นจอนจึงสวมรองเท้าและหายไปที่บ้านของเขาในทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นรอนออกเดินทางหางานไปทั่วหมู่บ้านแต่เขาก็ยังไม่ได้งานเลยจนตอนกลางคืนเขากลับมาพักที่โรงแรมขณะที่เขากำลังจะหลับในห้องของเขาเขาพบกับแสงแปลกๆเช่นเดิมหงส์และเทวดาอีกครั้ง
4: นายตามพวกเรามาแน่แ
2: น่ไม่นะผมเปล่า
4: ดูเหมือนว่ารองเท้าจะพานายมาที่นี่สินะแต่ทำไมยังอยู่ในโรงแรมนี้ล่ะนายกลับไปที่บ้านของนายแล้วค่อยออกเดินทางหางานที่นี่ก็ได้นี่รองเท้ายังอยู่กับนายใช่ไหม
2: ไม่ครับ
0: รอนบอกทุกอย่างกับพวกเขาเรื่องนักเดินทาง
4: เราคงไม่มีอะไรให้นายอีกแล้วล่ะ
2: ไม่เป็นไรครับ
4: เราเอาของขวัญทั้งหมดกลับมาให้นายได้นะเอากลับมาจากผู้คนที่นายมอบให้คิดสิถ้านายมีบ้านนายจะไม่ต้องออกไปทำงานและอยู่ยังมีความสุขกับแม่ของนายได้นะหรือว่าถ้านายได้จานกลับมานายกับแม่ของนายจะมีอาหารดีๆจากทั่วโลกและนายก็ไม่ต้องกดดันเรื่องทำงานแล้วหากนายมีรองเท้านายจะไปมาระหว่างบ้านกับที่ทำงานได้ในทันทีอยากได้ของขวัญชิ้นไหนกลับมาล
2: ่
4: ะ
2: ไม่เลยสักชิ้นครับทุกคนที่ผมมอบของขวัญให้พวกเขาต้องการมันมากกว่าผมแค่ผมเป็นตัวเองก็ดีที่สุดแล้วผมยังหนุ่มยังแข็งแรงและสามารถทำงานได้แค่นี้ก็พอแล้ว
4: นั่นแหละเหมาะกับนายแล้ว
0: เทวดาได้หายตัวไปแล้วรอนก็หลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อรอนตื่นขึ้นมาตื่นเร็วลูกรัก
2: แม่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วนี่อะไรกัน
3: ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ลูกรัก
2: นี่มันอะไรกันครับ
3: บ้านของเราเปลี่ยนเป็นคาฤหาสน์แล้ว
2: ยังไง
0: ทันใดนั้นหงส์ตัวหนึ่งได้บินผ่านหน้าต่างเข้ามาวางม้วนกระดาษเล็กๆไว้บนตักของรอนรอนเปิดอ่านมัน
4: เราแค่ทดสอบนายรอนใช่แล้วคนอื่นที่นายมอบของขวัญให้ต้องการมันมากกว่านายเขาต้องการพวกมันแต่เพราะความมีเมตตาและเอื้อเฟื้อของนายนายก็สมควรจะได้รับมันด้วยลงชื่อเพื่อนๆของนายเทวดา
0: ดังนั้นรอนกับแม่ของเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างหรูหราและมีความสุขตลอดชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ลืมที่จะใจดีและแบ่งปันความโชคดีของพวกเขาแด่ผู้อื่น
5: ค่ะก็จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แง่คิดดีๆเหมือนกันค่ะก็พบกันช่วงนี้นะคะก็พยากรณ์อากาศกันค่ะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนกันนะคะใครที่เดินทางค่ะขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของทางภาคกลางภาคตะวันออกก็มีผลกระทบในช่วงของจนถึงวันที่15นะคะก็สัปดาห์หน้าค่ะ ก็ส่งผลให้มีคลื่นบริเวณของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นลมแรงด้วยนะคะสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะทะเลอันดามันตอนล่างก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะส่วนในช่วงของก่อนหน้านั้นทางภาคใต้บอกว่ามีฝนตกด้วยนะคะตกหนักแล้วก็หนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณของทางจังหวัดระยองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็ทางเมืองการก็อยากจะให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือไม่ก็ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านนะคะส่วนในด้านของพายุไต้ฝุ่นปาวี่บริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนผ่านทางเกาะไต้หวันขึ้นทางฝั่งบริเวณของด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนของทางประเทศจีนก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันค่ะแต่ว่าพายุนี้บอกว่าไม่เข้าประเทศไทยแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันก็ได้นะคะทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ1184ตลอด24ชั่วโมงหรือไม่ก็ที่หมายเลข023994012ถึง13นะคะวันที่11บอกว่าวันนี้นะคะพื้นที่ที่มีฝนตกมากตกมากเป็นพื้นที่สีแดงนะคะก็ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดตราดค่ะส่วนพื้นที่สีส้มก็ทางจังหวัดจันทบุรีนะคะระยองแล้วก็พังงาส่วนวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่สีแดงที่มีฝนตกมากก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะส่วนทางฝั่งของตะวันออกก็จะเป็นจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยส่วนทางภาคใต้ก็ระมัดระวังนะคะเพชรบุรีประจวบระยองขออภัยนะคะระนองแล้วก็ทางพังงาค่ะส่วนพื้นที่นะคะระดับสีส้มค่ะทางภาคตะวันออกก็ทางนครนายกนะคะก็ใกล้กับกรุงเทพปราจีนบุรีสระแก้วส่วนทางภาคใต้ก็แน่นอนนะคะทางชุมพรสุราษฎร์ภูเก็ตแล้วก็กระบี่ก็ระมัดระวังในช่วงของการเดินทางแบบนี้ไว้ด้วยนะคะก็ของทางกองสปกทักนิดนึงนะคะว่ามีการประกาศบอกว่าการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ 2,570 ค่ะก็จะมีการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกมีเพิ่ม2วันก็คือวันที่18แล้วก็วันที่19กรกฎาคมนะคะก็ลองตรวจสอบนะคะวันเวลาแล้วก็รายละเอียดสถานที่ทางเว็บไซต์ของทางกองทัพบกเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะส่วนในช่วงของวันที่15นะคะมีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางระบบของออนไลน์ส่วนวันที่19ก็มีการสอบวัดความรู้ทั่วไปนะคะเป็นภาคกอย่างที่บอกไปค่ะส่วนวันที่4สิงหามีการประกาศผลสอบวัดความรู้ทั่วไปเป็นภาคกอระดับเขาเรียกว่าเป็นระดับของออนไลน์นะคะใครที่สมัครตรงนี้ก็ดูด้วยแล้วกันนะคะว่าอาจจะเกินอะไรหรือไม่เกินแบบนี้นะคะก็ลองเข้าไปดูหรือไม่ก็สอบถามเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะว่าเราอยู่ตรงนี้จะทำแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะที่หมายเลข02-270-5685 022705685นะคะลองดูค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดตรงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนิทานของพ่อค่ะเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพภาคที่2แจ้งเหตุเสียงดังในพื้นที่ช่องกลางเกิดในพื้นที่ตอนในของกัมพูชาขอประชาชนอย่าตระหนกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กองทัพภาคที่2แจ้งเหตุวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 20:43 นาทีในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบไปที่หน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบในพื้นที่ช่องกลางทราบว่าเป็นเสียงที่ดังมาจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชาซึ่งน่าจะห่างจากแนวชายแดนประมาณ 10-15 กิโลเมตรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเสียงต้นเหตุฝ่ายไทยไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหรือพื้นที่เกิดความเสียหายแต่อย่างใดหากมีเหตุการณ์ใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลใจว่ามีเหตุการณ์อยู่ใกล้แนวชายแดนจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักคลื่นลมแรงช่วง 11-15 กรกฎาคมนี้หลังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุบ่าวีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เตือนในช่วงวันที่ 11-15 กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่ 11-14 กรกฎาคมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะที่ระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรงอิทธิพลสำคัญมาจากพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อไทยโดยทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอย่างไรก็ตามขณะนี้พายุดังกล่าวอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาเห็นพ้องให้มีการเจรจากับอิหร่านต่อไปแต่ก็ย้ำว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่มีผลบังคับใช้ต่อไปแล้วขณะเดียวกันสหรัฐเรียกร้องให้อิหร่านออกแถลงการต่อสาธารณชนโดยตรงและแจ้งผ่านผู้แทนเจรจาไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจนในวันนี้ว่าช่องแคบฮอร์มุสเปิดอยู่และต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ยิงใส่เรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านพื้นที่ดังกล่าวด้วยสเปนระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งควบคุมไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนขณะพยายามหนีไฟป่าที่ลุกลามและยังมีผู้สูญหายอีก23คนเครื่องบินโบอิ้ง737ของสายการบินไรอันแอร์ที่กำลังบินขึ้นจากเมืองเทสซาโลนิกิของกรีซไปยังเยอรมนีต้องลงจอดฉุกเฉินหลังผู้โดยสารคนหนึ่งเกือบถูกดูดออกไปทางหน้าต่างของเครื่องบินที่หลุดกลางอากาศสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนส่งจดหมายแลกเปลี่ยนกับคิมจองอุนผู้นำเกาหลีเหนือระบุว่าความมุ่งมั่นของจีนในมิตรภาพอันยาวนานกับเกาหลีเหนือจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรนิธาเตี้ยเนตรรายงานค่ะ
3: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่7

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้าแน่ๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เนี่ยผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะอูว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาได้เด็กขาดหมอก็ทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเช
2: ฟเอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วต้มละครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดมีอยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่2ต่อเลยนะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจยาแปะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขัดสิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่อ
2: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงทั้งตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ๋ยพยาบาลเอ๋ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
2: งั้นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากันได้นะแต่หัวใจนี่สิคงใกล้ชิดต้องช่วยกัน
1: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลิกเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ันแต
1: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11 ตัวเฝ้าระวังอาคารใกล้เคียงพื้นที่วงเวียนใหญ่สุดตัวล่าสุดค่าการเคลื่อนตัวอาคารยังคงที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้า
5: วายฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
7: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ปภ.ผนึกกำลังวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11 ตัวเฝ้าระวังอาคารทรุดวงเวียนใหญ่ค่าการเคลื่อนตัวอาคารยังคงที่ยกสะพานลอยแล้วเสร็จคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนของตัวอาคารค่าวัดผลได้ที่คงเดิมคือ 8.3 เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11 ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่สุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9 ตำแหน่งเพื่อที่จะวัดความลาดเอียงซึ่งทำให้ผลการวัดที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมผู้รับเหมาทำการยกเคลื่อนย้ายสะพานลอยท่อนที่1แล้วเสร็จเมื่อเวลา16:30ที่ผ่านมาและได้ยกเคลื่อนย้ายสะพานลอยท่อนที่2ต่อเนื่องขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2 ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามปภ.จะรายงานความคืบหน้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าแยกวงเวียนใหญ่เป็นระยะยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: เมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 7:10 นรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีฟ้าทะเบียนกรุงเทพมหานครเสียหลักพุ่งชนต้นไม้และเสาไฟฟ้าริมทางเท้าใกล้เคียงปากซอยลาดพร้าว112ถนนลาดพร้าวแขวงพับพาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครหน้ารถพังเสียหายต้นไม้หักโค่นตรวจสอบมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรวม10 คนอาสากู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุโลกใต้น้ำที่เต็มไปด้วยชีวิตสัตว์นานาชนิดคือช่วงเวลาแห่งความสุขที่จะมอบทั้งความรู้และรอยยิ้มให้กับเด็กๆในช่วงสุดสัปดาห์นี้ติดตามในจิจะพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
11: หากคุณกำลังมองหาสถานที่เที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ที่ได้เที่ยวทั้งครอบครัวแถมมีมุมถ่ายรูปสวยๆต้องไม่พลาดกับงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งปีนี้นะครับมาในธีม Amazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยที่จะเปลี่ยนให้พื้นที่ชั้นจีของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลให้กลายเป็นอาณาจักรโลกใต้น้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันของสัตว์น้ำจากทั่วประเทศเพียงแค่เข้าเข้าสู่งานนะครับก็จะเหมือนได้หลุดเข้าไปในดินแดนแห่งสายน้ำเราจะได้ชมนิทรรศการโลกใต้น้ำที่จำลองระบบนิเวศทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มถ่ายทอดความหลากหลายของสัตว์น้ำไทยผ่านการจัดแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีแสงสีและสื่ออินเทอร์แอคทีฟทำให้การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่น่าเบื่ออีกต่อไปอีกหนึ่งโซนที่คนรักปลาห้ามพลาดเลยนั่นก็คือการประกวดปลาสวยงามระดับประเทศซึ่งรวบรวมสุดยอดปลาสวยงามกว่า8ชนิด81ประเภทมาไว้ในงานนี้ส่วนขวัญใจของผู้เข้าชมทุกปีคงหนีไม่พ้นเจ้าไททันจระเข้ยักษ์ที่กลับมาอวดโฉมในงานนี้อีกครั้งจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่านี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์ใต้น้ำที่น้องๆหนูๆจะต้องชื่นชอบเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมไปเที่ยวงานวันประมงน้ำเกล้าครั้งที่36ที่ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลรับรองว่า ได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับเปลี่ยนโลกได้แค่ปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเราหยุดขยะพลาสติกเพื่อโลกเพื่อทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ

0: ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
8: แม่อารมณ์ดี

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าลุยปราบทุนนอมินีรุกพื้นที่ภูเก็ตย้ำเข้มดำเนินการทางกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานประเด็นเร่งด่วนสำคัญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยนายพลพีกล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตที่ขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความคืบหน้านำไปสู่การเพิกถอนสิทธิ์และการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลฎีกาจนสามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายบริเวณหาดสิรินาถและหาดฟรีดอมได้สำเร็จพร้อมขอให้อธิบดีกรมที่ดินเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่ยอดเขาพื้นที่รอยต่อเขตป่าไม้หรือพื้นที่สปกอย่างเข้มงวดเนื่องจากการบินสำรวจพบว่ามีพื้นที่ป่าถูกทำลายจำนวนมากหากพบการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบหรือมีการบุกรุกพื้นที่ป่าให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีสำหรับการตรวจสอบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีได้มีการขยายผลสืบสวนจาก300กว่าแห่งซึ่งจากการประสานงานตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทำให้ทราบมีเพียง8บริษัทเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษส่วนอีก307รายไม่มีสิทธิ์รับการยกเว้นใดๆจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดทันทีแนวทางนี้จะถูกนำไปใช้เป็นโมเดลในการคัดกรองข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่อื่นต่อไปพร้อมย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการขออนุญาตตั้งศาลเจ้าหรือมูลนิธิใหม่อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เป็นช่องทางแฝงตัวฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพและอีกหนึ่งวาระสำคัญเร่งด่วนระดับชาติคือปัญหายาเสพติดจึงสั่งการให้นายอำเภอและหน่วยงานในพื้นที่เร่งตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและถนนคนเดินการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยพิการเป็นภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้ลงพื้นที่บ้านนัดมอมิดตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยพิการพร้อมพูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่และความเดือดร้อนเพื่อประสานการช่วยเหลือจากภาครัฐในการนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการตัดผมถึงบ้านเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวซึ่งการเอาใจใส่ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยสร้างขวัญกำลังใจและรอยยิ้มให้กับกลุ่มเปราะบางแล้วยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ให้ยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะเจริญตรารายงาน
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ที่นี่สถานร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

มาลูกหลานยับก็มาแม่ที่ผูกแขนให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มานได้ลูก

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปีงไก่มาหาแม่ไปนะสิปีงป่ามาตอน

0: ตาเซฟติด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
0: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาขออะไรไงอ่ะ
1: หือถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
0: แม่แม่แม่แย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
0: ขยันแท้ๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
0: คือเราสองคนกำลังสงสัยผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมึงทำได้เหรอถ้ามึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
0: แล้วมังสีหายขาดไหมผู้ใหญ
2: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
0: โอ้ยเต็มที่เลยผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
1: ได้ทีเอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
0: อ๋อผู้ใหญ่อย่าไปฟังอุตตะพิกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
0: ไอ้ยาเหลียวลึกก็ได้อับกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสาทกันจริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วเลี้ยง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ประชาชนอย่างแน่นอนครับหากมีสายดังกล่าวโทรมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสรรพากรธนาคารหรือไพรส์นีแล้วแจ้งว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้วางสายทันทีและขอความร่วมมือช่วยแจ้งเตือนคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ระมัดระวังสายกลุ่มนี้ด้วยครับหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ฟังด้วยความมีสติไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP เป็นอันขาดเพราะการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดครับ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปามูลค่ากว่า 220,000 ล้านบาทว่าภายหลังภาคเอกชนได้แถลงถึงสถานะของสัญญาแล้วในส่วนของรัฐบาลยังคงยึดหลักให้ทุกอย่างดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาและเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยปัจจุบันคู่สัญญาคือการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานดังนั้นทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้ตกลงไว้เมื่อถามว่าโครงการดังกล่าวยังมีความจำเป็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อโครงการเกิดขึ้นแล้วการจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาทำได้ยากเพราะผู้ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับภาครัฐย่อมรับทราบเงื่อนไขทั้งหมดตั้งแต่ต้นหากสามารถแก้ไขได้ก็อาจกระทบต่อสัญญาภาครัฐทุกฉบับจึงเห็นว่าต้องยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากลุ่ม CP อาจขอยกเลิกสัญญานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยกเลิกสัญญาไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติเพราะสัญญาภาครัฐไม่ได้เปิดช่องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกได้ตามอำเภอใจการยกเลิกสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายและยังมีผลทางกฎหมายตามมาอีกหลายประการและหากเอกชนไม่ดำเนินโครงการและยกเลิกสัญญาก็อาจเข้าข่ายเป็นผู้ทิ้งงานถูกขึ้นบัญชีดำรวมถึงหลักประกันต่างๆอาจถูกริบทั้งหมดขณะเดียวกันหากรัฐต้องเปิดประมูลใหม่และเกิดต้นทุนสูงขึ้นรัฐก็อาจต้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่เป็นต้นเหตุของการยกเลิกสัญญาจึงเห็นว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดคือทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ติดตามสรุปข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
8: สถานการณ์สงครามในอิหร่านตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงตึงเครียดหลังการสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐกลับมาปะทุอีกครั้งส่งผลให้การหยุดยิงที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้สิ้นสุดลงโดยกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ระบุตอบโต้เหตุโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซชี้เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐประเทศในอ่าวเปอร์เซียขณะเดียวกันอิหร่านได้ทำพิธีฝังศพอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดที่เมืองมัชฮัดบ้านเกิดโดยยังไม่มีการปรากฏตัวของผู้นำสูงสุดคนใหม่ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดทะลุ 4,100 คนบาดเจ็บกว่า 16,700 คนสูญหายหลายพันคนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูประเทศอิทธิพลใต้ฝุ่นบาวีทำฝนตกหนักจนดินถล่มในฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิต15คนขณะที่ไต้หวันอพยพประชาชนกว่า 2,000 คนส่วนน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ตอนใต้ของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว39คนและเหตุไฟป่าครั้งรุนแรงในแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนสูญหายอีก23คนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
9: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
7: ผ บกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้ว

0: ุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปคดมาลูกปูก็ต้องเดินตามแม่ปูแบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได
2: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะไปเริ่มกันที่ซีพอร์ตจากรากภูมิปัญญาสู่สินค้าร่วมสมัยค่ะซึ่งสร้างคุณค่าเพิ่มมูลค่าและต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ถ้าพูดถึงโอท็อปเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก็คงคุ้นหูกันอยู่แล้วเราจะเป็นโครงการที่สร้างชื่อให้กับสินค้าชุมชนไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศแต่รู้หรือไม่คะว่ากระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มีการผลักดันโครงการที่น่าสนใจนั่นก็คือผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือว่าซีพอร์ตที่นำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นสินค้าร่วมสมัยตอบโจทย์การใช้งานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยค่ะจุดเด่นของซีพอร์ตนั่นก็คือการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยไว้ในทุกชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นผ้าเสื้อผ้าเครื่องประดับของตกแต่งบ้านหรือของใช้ต่างๆที่สะท้อนเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมยกระดับมาตรฐานให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้นะคะปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตจากชุมชนทั่วทั้งประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมยังเดินหน้าขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะการนำสินค้าเข้าสู่ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการชุมชนขยายตลาดสู่ระดับสากลได้ด้วยค่ะอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการผลักดันซีพอร์ตให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเรานะคะผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างอาชีพสร้างรายได้และกระตุ้นให้ชุมชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนมีการคาดการณ์ว่าหากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซีพอร์ตจะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้มากกว่า100ล้านบาทต่อปีและกลายเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในอนาคตค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาของฝากหรือว่าของใช้ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครลองมองหาสัญลักษณ์ซีพอร์ตนะคะก็สามารถมองหาได้อย่างเช่นยกตัวอย่างสินค้ายาดมสมุนไพรโดยกลุ่มอาชีพลำดวนวัยใสตำบลคอรุมจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนาคีออมสินของขวัญจากแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬหมวกผ้าย้อมครามหรือว่าผ้าย้อมครามห่มรักจังหวัดนนทบุรีกระเป๋ากระจูดทรงอินฟินิตี้สารจากเส้นกระจูดผสมเส้นใบลานนะคะตัดแพทเทิร์นเป็นวงกลมซอจากนัดมีกระจูดจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังสามารถที่จะเข้าไปเลือกชมแล้วก็อุดหนุนสินค้าซีพอร์ตซึ่งรวบรวมจากทั่วประเทศไว้ในที่เดียวนั่นก็คือผ่านเว็บไซต์ seaportshop.com หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022093599นั่นเองค่ะในวันที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของโลกนะคะทุนวัฒนธรรมคือแต้มต่อที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วค่ะและซีพอร์ตนะคะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนมรดกภูมิปัญญาให้กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างทั้งรายได้ความภาคภูมิใจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับชุมชนไทยค่ะและในขณะเดียวกันนะคะช่วงวันหยุดแบบนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปเที่ยวสัมผัสความเขียวขจีของธรรมชาติและเกาะสายหมอกสุดฟินกับพิกัดยอดฮิตทั่วไทยที่จะทำให้คุณตกหลุมรักฤดูฝนมากกว่าที่เคยนะคะก็4พิกัดยอดฮิตมีที่ไหนบ้างก็จะมีที่ชมทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิสัมผัสป่าสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เกาะสายหมอกภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนาขั้นบันไดสุดอลังการที่บ้านป่าปงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ปักหมุดไฮไลท์ตามภาคแล้วนะคะท่านใดสะดวกโซนไหนเนี่ยก็ไปโซนนั้นกันได้นะคะ แล้วก็ไปต่ออีกสักที่นึงค่ะภาคเหนือสัมผัสอากาศเย็นชมทุ่งนาเขียวๆนะคะที่อำเภอปัวหมู่บ้านสปันจังหวัดน่านหรือจะไปลุยป่าชมความอลังการของน้ำตกเปโตรลอซูจังหวัดตากอันนี้ก็ไปกันได้ในภาคกลางใกล้กรุงของเราค่ะเที่ยวง่ายๆไปล่องแก่งเล่นน้ำที่น้ำตกวังตะไคร้หรือนั่งเรือชมวิวที่กรีนนะคะที่เขื่อนขุนด่านน้ำตกเขาช่อมลมจังหวัดนครนายกที่ภาคใต้ก็ไปนั่งเรือลัดเลาะชมป่าดิบชื้นที่คลองเสน่ห์จังหวัดพังงาหรือจะหนีฝนไปเจอฟ้าใสทะเลสวยที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งช่วงนี้เนี่ยฝั่งอ่าวไทยอากาศดีน่าเที่ยวสุดๆเลยค่ะอย่าลืมวางแผนการเดินทางแล้วก็ตรวจสอบอัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางทุกครั้งกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ขอบคุณข้อมูลนะคะการท่องเที่ยวพิกัดท่องเที่ยวไฮไลท์กรีนซีซั่นเที่ยวหน้าฝนแบบนี้นะคะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของผู้หญิงอย่างเรากันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านสปสช.ก็เชิญชวนหญิงไทยที่เข้าเกณฑ์ค่ะใช้สิทธิ์บัตรทองตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นคุณผู้หญิงที่มีอายุ 30-59 ปีกลุ่มเสี่ยงอายุ 15-29 ปีนะคะตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ตรวจได้1ครั้งทุก5ปีสามารถตรวจสอบหน่วยบริการใกล้บ้านได้นะคะที่แอปพลิเคชันเป่าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพอย่ารอให้มีอาการค่ะเพราะว่าการตรวจวันนี้อาจช่วยป้องกันโรคร้ายในวันข้างหน้ามอบของขวัญที่ดีที่สุดให้ตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักนะคะด้วยการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอค่ะและก่อนที่จะพักช่วงแรกนะคะก็อยากจะมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของเวียนหัวบ้านหมุนทุกครั้งที่ลุกจากเตียงก้มเงยหรือว่าพลิกตัวทุกท่านคะอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องเล็กค่ะเพราะว่าอาจเป็นโรคตะกอนหินปูนชั้นในเคลื่อนนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคยอดฮิตที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะนั่นเองค่ะสำหรับโรคนี้นะคะจะเกิดจากตะกอนหินปูนภายในหูชั้นในเคลื่อนผิดตำแหน่งส่งผลให้ระบบการทรงตัวทำงานผิดปกติทำให้เกิดอาการบ้านหมุนแบบเฉียบพลันเมื่อเปลี่ยนท่าทางค่ะข่าวดีสำหรับโรคนี้นั่นก็คือสามารถที่จะรักษาได้การรักษาหลักคือการทำกายภาพปรับตะกอนหินปูนกลับสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะซึ่งก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้ในผู้ป่วยส่วนใหญ่นั่นเองค่ะแต่ว่าท่านใดนะคะที่มีอาการเวียนศีรษะร่วมกับอาการแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดมองเห็นภาพซ้อนหรือการได้ยินผิดปกติซึ่งมีลักษณะอาการแบบนี้ก็ควรที่จะรีบพบแพทย์ทันทีค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงกว่านั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข้อห่วงใยเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพกความมั่นใจแล้วมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3นะครับเวทีระดับประเทศเลยที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าเพลงไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้เป็นศิลปินทุกคนมาถึงแล้วนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ
3: อย่าลืมสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยชื่อการแสดง Still on My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันพุธที่15กรกฎาคมและวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมเวลา 19:30 นบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีค่ะก็จะมีศิลปินรับเชิญอย่างเช่นคุณหลังออร์เคสตรานะคะบีพีรพัฒน์เถนว่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตินันท์ชินสำราญหนึ่งธิดาโสพลปรางทิพย์ถแหลงอลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรก็ขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จ ตพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสำหรับในนามนิติบุคคลสามารถโอนเงินนะคะผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-253-8441และบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่665-538-8392ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะผู้บริจาคนะคะสามารถที่จะนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษี2เท่าโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่กรมการเงินทหารเรือหรือว่าทางไลน์นะคะกองบัญชีกงทรนั่นก็คือกรมการเงินทหารเรือนั่นเองค่ะก็จะเป็นอักษรย่อกไก่งองูจุดนะคะแล้วก็ททหารรอเรือจุดนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะก็ขอให้เขียนชื่อที่อยู่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและหมายเลขติดต่อให้ชัดเจนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฝ่ายหารายได้ได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024753081 024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราค่ะยังเป็นเรื่องราวที่อยู่ในสภากาชาดไทยอยู่นะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่สภากาชาดไทยเนี่ยได้มาเชิญชวนประสบนิกรไทยทั่วทั้งแผ่นดินเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหาขออภัยค่ะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาคโลหิตณสถานที่ที่ใกล้ท่านกันได้นะคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการค่ะและก็จะมีช่วงใหม่เพิ่มเข้ามานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่จะนำมาฝากทุกๆคนเองค่ะ

0: ค่ะอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อช่วงต้นรายการนะคะก็คือจะมีสัปดาห์นี้เราจะมีในช่วงของกฎหมายที่ทุกคนต้องรู้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากทุกๆคนกันค่ะก็จะเป็นในชื่อช่วงกฎหมายน่ารู้คู่สายคุณนะคะโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะมาฝากนะคะทุกๆท่านเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ในเรื่องของกฎหมายกันก็ไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงกฎหมายน่ารู้คู่สายคุณกับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะสำหรับเก็บความรู้กฎหมายเข้าใจง่าย EP แรกวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวนั่นก็คือเรื่องความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะมีผลโดยตรงต่ออำนาจปกครองบุตรและสิทธิในการรับมรดกค่ะคุณผู้ฟังคะโดยปกติแล้วถ้าเราเกิดมาจากพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกันเราก็จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของทั้งคู่โดยอัตโนมัติค่ะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงความรักมันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปบางความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ไม่มีผลทางกฎหมายหญิงชายหลายคู่อยู่กินกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแน่นอนค่ะว่าฝ่ายหญิงย่อมเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเสมอแต่จะมีปัญหาตรงที่ว่าแล้วฝ่ายชายล่ะเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วคุณพ่อจะมีอำนาจในการปกครองบุตรได้อย่างไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วางหลักในเรื่องนี้ว่าถ้าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาอันทำให้บิดามีอำนาจปกครองบุตรได้ใน3กรณีเท่านั้นค่ะได้แก่ 1. บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันภายหลัง2. บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรและ3. ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรเรามาดูกันที่กรณีแรกกันก่อนนะคะหากบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลังจะทำให้บุตรนั้นมีผลเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาย้อนกลับไปนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดเลยค่ะกรณีที่2การจดทะเบียนรับรองบุตรกฎหมายกำหนดว่าบิดาจะจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็กในส่วนนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องการให้ความยินยอมของตัวเด็กและมารดาค่ะซึ่งหากเด็กอายุน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะอายุไม่ถึง7ปีนะคะยังพูดหรือเซ็นยินยอมไม่ได้หรือในกรณีที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถให้ความยินยอมได้หรือแม้กระทั่งมารดาไม่ให้ความยินยอมค่ะแต่บิดาอยากมีอำนาจปกครองบุตรโดยชอบบิดาเองก็สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อนำคำพิพากษาหรือคำสั่งนี้ไปใช้ยื่นขอจดทะเบียนรับรองบุตรได้ค่ะแต่หากเป็นกรณีที่เด็กและมารดาให้ความยินยอมแบบนี้ง่ายเลยค่ะบิดาก็สามารถที่จะจูงมือเด็กและมารดาพร้อมด้วยพยานหลักฐานไปแสดงความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรได้ค่ะกรณีสุดท้ายคือศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรเคสนี้ต้องมีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรกันก่อนนะคะโดยต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานว่าเด็กนั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาด้วยเช่นบิดาจ่ายค่าเทอมการศึกษาค่าอุปการะเลี้ยงดูการแจ้งเกิดการให้ใช้นามสกุลหรือที่เรียกว่าการรับรองโดยพฤติการเช่นนี้เด็กหรือมารดาก็สามารถนำข้อสันนิษฐานดังกล่าวไปฟ้องขอให้ชายรับเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ค่ะในส่วนนี้มีประเด็นที่หลายคนมักเข้าใจกันผิดค่ะโดยขอย้ำให้ทราบว่าเพียงการที่บิดามีพฤติการรับรองและทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเด็กเป็นบุตรไม่ได้ทำให้เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาเด็กนั้นยังคงถือว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายอยู่ค่ะจึงไม่สามารถฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้แต่การรับรองโดยพฤติการเช่นนี้จะมีข้อดีอยู่เรื่องนึงค่ะคือเรื่องมรดกโดยกฎหมายกำหนดว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมดังนั้นแม้ไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าบิดารับรองโดยพฤติการบุตรก็มีสิทธิ์รับมรดกของบิดาได้ค่ะแต่จะต่างกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าบุตรตายก่อนบิดาที่รับรองบุตรโดยพฤติการไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรนะคะเพราะเมื่อบุตรไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาบิดาก็ย่อมไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรเช่นกันจึงไม่อยู่ในฐานะทายาทโดยธรรมที่จะมีสิทธิ์รับมรดกของบุตรได้ค่ะ หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับสาระดีๆและเข้าใจเรื่องบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายกันมากขึ้นนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้สุดแต่อย่าหลุดขอบกฎหมายนะคะแล้วพบกันใน EP หน้ากับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติสวัสดีค่ะ
0: ค่ะต้องขอบคุณนะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินะคะนายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะที่ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาพูดคุยให้เราฟังในวันนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของกำลังพลกองทัพบกกับภารกิจแห่งความภาคภูมิใจในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะเบื้องหลังความงดงามและหยาดเหงื่อในการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศกันบ้างนะคะในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินค่ะกองทัพบกได้รับมอบหมายภารกิจอันทรงเกียรติและสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติในการจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เป็นพลฉุดชักราชรถและพลแบกหามพระราชยานในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีกองทัพภาคที่1เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อให้การดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติทุกประการโดยภารกิจครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของกำลังพลจากหน่วยงานหลักของกองทัพ บกอาทิกรมสัมพวุฒิทหารบกกรมการขนส่งทหารบกและกรมพลาธิการทหารบกกรมดุริยางค์ทหารบกซึ่งแต่ละหน่วยล้วนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือความสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดมรดกทางวัฒนธรรมและความเชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่นราชรถพระราชยานและเครื่องสูงพระราชอิสริยยศมิใช่เพียงสิ่งประกอบในพิธีหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยที่สืบทอดมาหลายศตวรรษสะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นในภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้คณะทำงานได้พิจารณาจัดเตรียมมรดกศิลปกรรมของชาติไว้อย่างสมบูรณ์แบบพระมหาพิชัยราชรถราชรถทรงบุษบกไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกมีน้ำหนักรวมกว่า 13.7 ตันผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างประณีตสมบูรณ์เต็ม 100%โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร่วมกับกรมศิลปากรพระราเชนยานน้อยพระราชยานที่สำนักช่าง10หมู่จัดสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงใช้สำหรับอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารในริ้วขบวนที่4เพื่อความงดงามตามแบบแผนโบราณราชประเพณีสอดประสานภารกิจกำลังพลรวมใจเพื่อเกียรติยศสูงสุดภารกิจครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของกำลังพลหลากหลายหน่วยงานในกองทัพบกร่วมกับข้าราชบริพารข้าราชการและสมาชิกราชสกุลวงศ์โดยในส่วนของกำลังพลทหารบกได้มีการแบ่งมอบหน้าที่ที่สำคัญในการถวายงานอย่างเป็นระบบกรมสัมพวุฒิทหารบกรับผิดชอบจัดกำลังพลทหาร216นายทำหน้าที่เป็นพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนที่2ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่ใช้กำลังพลมากที่สุดมีระยะทางเคลื่อนขบวนยาวนานที่สุดและใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนานที่สุดในทุกริ้วขบวนการฝึกซ้อมจัดขึ้นที่โรงเรียนทหารสัมพวุฒิอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากรมการขนส่งทหารบกรับผิดชอบจัดกำลังพลทำหน้าที่เป็นพลแบกหามพระราชยานได้แก่พระยานมาตร3ลำคาญในริ้วขบวนที่1พระที่นั่งราเชนยานในริ้วขบวนที่4และพระราเชนยานในริ้วขบวนที่5กรมพลาธิการทหารบกรับผิดชอบจัดกำลังพลทหาร276นายทำหน้าที่อันวิจิตรการตาเป็นผู้อัญเชิญเครื่องสูงพระราชอิสริยยศเช่นธง3ชายประตูหน้าผู้เชิญและผู้คุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่รวดอินพรมเชิญจามอนคนหามเสลี่ยงกลีบบัวพระนามและบางแทกรวมทั้งสิ้น5ริ้วขบวนกองพันทหารรักษาพระองค์และกองดุริยางค์ทหารบกปฏิบัติหน้าที่เดินแถวแซงเสด็จข้างพระบรมโกศและบรรเลงบทเพลงสำคัญน้อมส่งเสด็จอาทิเพลงพญาโศกเพลงมาร์ชราชวัลลบเพลงมาร์ชธงชัยและเพลงทรงโปรดเบื้องหลังความงดงามไร้ที่ติในวันพระราชพิธีคือความทุ่มเทในการซักซ้อมอย่างหนักของกำลังพลทุกนายตั้งแต่การฝึกท่ามือเปล่า และถ้าเคลื่อนที่ภายในหน่วยสัปดาห์ละ4วันในห้วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมก่อนจะขยับสู่การฝึกซ้อมร่วมกันหลายหน่วยงานและเข้าสู่การซ้อมย่อยในพื้นที่จริงจนถึงวันพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้องศาเครื่องสูงที่ขนาดเท่ากันพลอัญเชิญเครื่องสูงต้องประคองฉัตรและเครื่องประกอบขบวนให้ตั้งตรงได้องศาพิกัดที่ขนาดเท่ากันทุกแนวเพื่อให้เกิดภาพรวมที่สง่างามที่สุดจังหวะก้าวที่เนิบสง่าในริ้วขบวนที่2กำลังพลต้องฝึกเดินสวนสนามตบเท้าเบาด้วยความเร็วเพียง 42-45 ก้าวต่อนาทีควบคู่กับท่วงท่าเฉพาะอย่างการฟันมือเนิบเพื่อความต่อเนื่องและสง่างามสมพระเกียรติแม้ในระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนต้องยืนนิ่งเป็นเวลานานหรือแบกรับน้ำหนักขององค์จำลองที่มีน้ำหนักมากกว่าองค์จริงแต่ทหารทุกนายต่างมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นพลังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกว่าทุกย่างก้าวคือความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทเป็นครั้งสุดท้ายสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศบทสัมภาษณ์เจ้ากรมพลธิการทหารบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5บทสัมภาษณ์เจ้ากรมพลธิการโดยกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งได้มีการเผยแพร่ไปเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นเกล็ดนะคะความรู้ความภาคภูมิใจค่ะของกำลังพลกองทัพบกที่อยากจะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันนะคะและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ได้นำมาพูดคุยกันนะคะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่ดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะตำรวจคุมฝากขังผู้ต้องหา27รายเอี่ยวขบวนการแจ้งเกิดเท็จให้เด็กชาวจีนและผอ.เขตธนบุรีเผยสถานการณ์น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีแนวโน้มดีขึ้นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
6: พนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวผู้ต้องหาทั้งคนไทยและจีนรวม27คนที่เกี่ยวข้องขบวนการแจ้งเกิดทิพย์ไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ต้องหาชายชาวไทยซึ่งมีนายประจวบที่เคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนอมินีของบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดจากกรณีตึกสตง.ถล่มรวมอยู่ด้วยส่วนกลุ่มที่2เป็นผู้ต้องหาหญิงไทยซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนรวมอยู่ด้วยกลุ่มที่3เป็นผู้ต้องหาชายชาวจีนและกลุ่มสุดท้ายเป็นผู้ต้องหาหญิงชาวจีนโดยผู้ต้องหาปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนผู้อำนวยการเขตธนบุรีเผยสถานการณ์น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำรั่วลดลงเหลือ20ถึง30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมเร่งเพิ่มเครื่องอัดฉีดน้ำปูนเสริมเสถียรภาพดินคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: ว่าที่ร้อยตรีเดชาธรแสงอำนาจผู้อำนวยการเขตธนบุรีเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณถนนประชาธิปกมีแนวโน้มดีขึ้นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าอุโมงค์ลดเหลือจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ 20-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถควบคุมระดับน้ำภายในอุโมงค์ได้โดยเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเครื่องอัดฉีดสารเคมีหรือน้ำปูนจากเดิม4เครื่องเป็น5เครื่องและขยายจุดอัดฉีดบริเวณใกล้อาคารเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินโดยขณะนี้ใช้วัสดุอัดฉีดไปแล้วประมาณ170ลูกบาศก์เมตรพร้อมระดมเครื่องจักรเข้าพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้วยผลตรวจวัดล่าสุดไม่พบการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมและผิวจราจรอยู่ในระดับคงที่โดยมีการติดตามค่าการทรุดตัวทุก30นาทีและจะรายงานความคืบหน้าทุกวันเวลา 17:00 นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพิจารณามาตรการสำรองเช่นการขังน้ำในอุโมงค์เพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำและป้องกันดินไหลเข้าอุโมงค์หากมีความจำเป็นขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและหากพบรอยร้าวใหม่หรือความผิดปกติของอาคารให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ปภ.แจ้งเตือน19จังหวัดภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง19จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมโดยประสานพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมและให้การช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์แยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่และพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางรายปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้การช่วยเหลือต่อไปยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
9: พกถุงผ้าปฏิเสธถุงพลาสติกเท่านี้ก็ช่วยโลกได้หยุดขยะพลาสติกเริ่มที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางตูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
17: Beautiful Music
16: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ

0: สวท.
1: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลือจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะหู้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: นี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลิมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัด

0: และยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอย่าง
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: เพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบเรียกประชุมด่วนเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดคนทุจริตสอบท้องถิ่นและณัฐพงษ์ติงนายกควรแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยให้เร็วกว่านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาม
3: ีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะสังคายนาระบบการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวณัฐพงษ์มองทักษิณเคลื่อนไหวเดินสายพบผู้นำอาเซียนเป็นเรื่องดีหากแก้ปัญหาให้ประชาชนได้มองนายกรัฐมนตรีควรแก้ปัญหาส่งออกกุ้งให้เร็วกว่านี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีที่3นายกครอบครัวชินวัตรประกอบไปด้วยนายทักษิณ นางสาวแพทองธารและนางสาวยิ่งลักษณ์เดินสายพบปะผู้นำในประเทศอาเซียนมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าเรื่องนี้คนที่ควรจะตอบคำถามมากที่สุดคือตัวนายกรัฐมนตรีอย่างที่มีการโพสต์และสื่อสารออกมาถึงปัญหาประเทศมาเลเซียคือเรื่องของการส่งออกกุ้งส่วนตัวคิดว่าท่าทีของนายกอาจจะช้าเกินไปตั้งแต่มีประชุมคณะรัฐมนตรีเงาเราก็บอกไปแล้วว่าการดำเนินการถ้าล่าช้าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะได้รับความเสียหายเพราะหากกุ้งตายก็ตายทั้งบ่อในช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ซึ่งคนที่ควรจะแอคชั่นเร็วที่สุดและหาทางออกให้กับเกษตรกรคือนายกรัฐมนตรีส่วนระยะทางการเมืองกับการเดินสายของทั้ง3อดีตนายกตระกูลชินวัตรนั้นนายณัฐพงษ์มองว่าในยะทางการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสินจะดีกว่าแต่การเดินทางไปเจรจาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือนักการเมืองปัจจุบันหากเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งสำคัญคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะดำรงตำแหน่งควรจะใช้อำนาจที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามสำหรับความเคลื่อนไหวของครอบครัวชินวัตรจะสะเทือนถึงรัฐบาลหรือไม่นั้นเรื่องนี้ตนมองว่าสะเทือนไม่สะเทือนอยู่ที่การเคลื่อนไหวของประชาชนว่าได้ประโยชน์หรือไม่ขณะที่กรณีที่นายทักษิณเดินทางพูดคุยเรื่องกุ้งกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไปถือว่าเป็นการแทรกแซงการทำงานหรือไม่นายณัฐพงษ์เชื่อว่าตนเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือใครก็ตามที่เข้าไปพูดคุยแล้วสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงชายแดนอำเภอแม่สอดสร้างบังเกอร์เสริมความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรยังคงตรึงกำลังแนวชายแดนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมายังคงต้องเฝ้าระวังหลังวานนี้กองกำลังทหารเมียนมาใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบปูพรมโจมตีที่ตั้งกองกำลังกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บ้านมิลป่าจังหวัดเมวดีตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างแนวชายแดนประมาณ500เมตรและยังคงมีกระสุนหนุดข้ามแดนมายังวัดฝั่งไทยขณะที่ราษฎรในพื้นที่หมู่9บ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันสร้างบังเกอร์เสริมความปลอดภัยเช่นที่บ้านของนางปานล่าตาอายุ53ปีใช้กระสอบทรายสร้างบังเกอร์ด้วยงบกว่า 4,000 บาทไว้ชั้นล่างของตัวบ้านเพื่อให้แม่วัย86ปีและสมาชิกภายในบ้านหลบภัยเมื่อเกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาขณะที่นายบุญเชิดเท่าเทพผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลมหาวันเผยว่าได้มีการสร้างบังเกอร์รองรับประชาชนที่ศาลาหมู่บ้านโดยเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นคอนกรีตรองรับประชาชนได้กว่า20คนขณะที่เจ้าหน้าที่ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงของกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานด้านความมั่นคงยังตึงกำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนไอทูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเต้าครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยปราบนอมินีเกาะสมุยและพะงันและทัพเรือภาคที่2ส่งเรือหลวงหลีเป้ฝ่าเปลวเพลิงบุกช่วย9ชีวิตลูกเรือประมงหลังเกิดเหตุไฟไหม้กลางร่องน้ำสงขลาสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
11: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
12: สนับสนุนโดย
13: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ DSI บุกตรวจ5จุดเกาะสมุยและพะงันกวาดล้างธุรกิจต้องสงสัยใช้นอมินีพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า100บริษัทเตรียมขยายผลดำเนินคดีเด็ดขาดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
14: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นบริษัทต้องสงสัยใช้นอมินีในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน5จุดหลังพบพฤติกรรมใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจต้องห้ามตามกฎหมายพร้อมพบสถานที่แห่งเดียวใช้จดทะเบียนมากกว่า100แห่งปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากการตรวจสอบบริษัทต้องสงสัย34แห่งโดยการตรวจค้นพบหลักฐานสำคัญทั้งเอกสารการถือหุ้นการถือครองที่ดินสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากเบื้องต้นพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูบนเกาะสมุยใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินรวม15แปลงมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาทขณะเดียวกันยังพบสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้ที่ตั้งเดียวจดทะเบียนบริษัทกว่า103แห่งรวมถึงตรวจสอบบริษัทอีกหลายแห่งที่เข้าข่ายใช้นอมินีประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะร่วมกับทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: กำลังพลเรือหลวงหลีเป้กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2นำกำลังพลและเรือรบลุยไฟกู้ภัยเข้าช่วยเหลือลูกเรือประมง9ชีวิตได้อย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือวงเจริญ99ที่กำลังลุกไหม้บริเวณปากร่องน้ำสงขลาใกล้กับท่าเรือข้ามฟากท่าเรือวงเจริญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่พบกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจึงรายงานด่วนไปยังบก.ทัพเรือภาคที่2และผบ.กองเรือปฏิบัติ ขออภัยค่ะและผบ.กองเรือปฏิบัติการก่อนจะได้รับคำสั่งให้เรือหลวงหลีเป๊ะเข้าระงับเหตุทันทีเมื่อไปถึงพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังถังน้ำมันและเชือกบริเวณท้ายเรือเจ้าหน้าที่จึงระดมยิงโฟมดับเพลิงบริเวณถังนานกว่า1ชั่วโมงจนสามารถดับเพลิงได้จากการตรวจสอบพบเรือเกิดเหตุมีขนาด 57.79 ตันกรอสโดยมีนางปานิภาเป็นเจ้าของเรือและมีนายโชคชัยเป็นไตเรือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือลูกเรือรวมทั้งหมด9ชีวิตได้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
12: หยุดการเผาก็เท่ากับช่วยลดมลพิษศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้เมืองไทยอากาศสะอาด
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
17: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
20: ร้านกำนันมานะ
19: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
15: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์
20: สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เล็กนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เล็กจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100 บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
2: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ปภ.ผนึกกำลังวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวเฝ้าระวังอาคารทรุดวงเวียนใหญ่พบค่าการเคลื่อนตัวอาคารคงที่ยกสะพานลอยแล้วเสร็จลดแรงกดทับเร่งเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์อัดซีเมนต์เคมีเสริมความแข็งแรงของพื้นที่ลงในชั้นดินผอ.เขตธนบุรีเผยสถานการณ์น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำรั่วลดลงเหลือ20-30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงด้านปภ.กำชับมาตรการความปลอดภัยแนะควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในระยะ30เมตรจากจุดเสี่ยงที่เฝ้าระวังพร้อมตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุกๆ30นาทีตลอด24ชั่วโมงพบการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีความเสี่ยงและการทรุดตัวของถนนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่รฟม.ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตักสินหรือโทร084-356-5211นายกรัฐมนตรีย้ำโครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินต้องเดินหน้าตามสัญญาหลังมีกระแสข่าวว่ากลุ่ม CP อาจขอยกเลิกสัญญาก่อสร้างชี้ยกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติเตือนเสี่ยงถูกขึ้นบัญชีดำตำรวจจับเพิ่มกลุ่มพ่อทิพย์อ้างเฮียชาวจีนแนะนำให้ทำได้ค่าตอบแทน 1,500 ถึง 3,000 ชี้คิดว่าเป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องขณะที่ตำรวจคุมฝากขัง27ผู้ต้องหาเอี่ยวขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้กุมารจีนล่าสุดตำรวจออกหมายจับทั้งขบวนการแล้ว35หมายจับรวบตัวได้แล้ว32รายเป็นพ่อไทย14แม่จีน11และพ่อจีน5หนีออกนอกประเทศไปแล้ว1รายเร่งติดตามที่เหลือทั้งหมดมาดำเนินคดีด้านมหาไทยสั่งการด่วนให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ตำรวจปส.คุมตัวเอกวิทย์เจ้าของบัญชีไลน์ชื่อรินต้นทางส่งเฮโรอีนให้แอมินาไปฝากขังหลังคุมตัวจากพะเยาสอบเพิ่มที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้เจ้าตัวย้ำฝากขอโทษแอมีนาและครอบครัวนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบเรียกประชุมด่วนเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดคนทุจริตสอบท้องถิ่นสท.ยกเลิกแล้วร่อนหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดแจ้งยกเลิกแผนงานขอใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านหลังสิริกัญญาแฉแคตตาล็อกสอดไส้ณัฐพงษ์มองทักษิณเคลื่อนไหวเดินสายพบผู้นำอาเซียนเป็นเรื่องดีหากแก้ปัญหาให้ประชาชนได้มองนายกรัฐมนตรีควรแก้ปัญหาส่งออกกุ้งให้เร็วกว่านี้พลพีนำทีมปกครองลุยหาดป่าตองภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าราชการสอบเพิ่ม360บริษัทย้ำชัดต่างชาติทุกรายต้องเคารพกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหากพบกระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเดินหน้าจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีเร่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายสร้างความเป็นธรรมย้ำจับตาศาลเจ้าหรือมูลนิธิใหม่ป้องกันเป็นช่องทางแฝงตัวฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพขณะที่ DSI ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวสมุยและพังงานสุราษฎร์ธานี5จุดพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า100บริษัทมีต่างชาติเป็นกรรมการบริหาร
4: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: Beautiful music, beautiful songs for you.
7: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
8: Beautiful Music
9: สนับสนุนโดย
10: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Dear Old Stockholm เป็นเพลงแจ๊สมาตรฐานมีรากมาจากเพลงพื้นบ้านของสวีเดนและในเวอร์ชันที่คุณผู้ฟังได้ฟังจบลงไปนั้นก็เป็นของพอลแชมเบอร์สนำมาบันทึกเสียงมาเล่นเอาไว้ในปีพ.ศ. 2500หรือ1957เป็นเพลงที่ผสมผสานความไพเราะแบบยุโรปเข้ากับโครงสร้างเพลงแจ๊สแบบอเมริกันทำให้เกิดบรรยากาศแบบเหงาเหงาเศร้าลึกๆแต่สง่างามและดูกระปี้กระเป๋ากลายเป็นบทเพลงหนึ่งที่นักดนตรีแจ๊สทั่วโลกนิยมที่จะบรรเลงกันนะครับ Stan Getz เป็นศิลปินท่านแรกที่ได้นำเพลงนี้เข้ามาสู่โลกของวงการดนตรีแจ๊สในปีพ.ศ. 2494หรือ1951แล้วต่อมาเราก็ได้ Miles Davisและจอห์นโคเทรนเป็นผู้ที่ทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่โด่งดังและกลายเป็นสากลมากๆในวงการดนตรีแจ๊ส Dear Old Stockholm สื่อถึงความคิดถึงบ้านความงามที่เรียบง่ายและตัวเพลงเองก็ใช้เป็นเวทีสำหรับการด้นสดในโทนของไมเนอร์ที่ให้ความรู้สึก haunting ซึ่งก็คือการระลึกถึงแบบวนเวียนอยู่ในจิตใจเสมอ Dear Old Stockholm คนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับก็คือ Anders Brixell นักประวัติศาสตร์และนักเขียนบทละครผู้เขียนเนื้อร้องต้นฉบับเพลงนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2365หรือ1822 2ปีสุดท้ายของรัชกาลล้นเกล้ารัชกาลที่2นะครับและ24ปีต่อมาเฟรดริกออกัสต์ดัลเกรนก็ได้ปรับปรุงเนื้อร้องเพลงนี้ในปีพ.ศ. 2389หรือ1846เพื่อไปใช้ในละครต่อมาเบนท์ฮอลเบิร์กนักเปียโนแนวแจ๊สชาวสวีเดนร่วมกับสแตนเกตส์เรียบเรียงเพลงนี้ขึ้นให้กลายเป็นเพลงแนวแจ๊สในปีพ.ศ. 2494 Dear Old Stockholmบรรยายกล่าวถึงเมืองสต็อกโฮล์มซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดนและสะท้อนความรู้สึกแบบนอสตัลเจียคือการคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วอาจจะเป็นบ้านเกิดหรือประสบการณ์สถานที่ที่เรานึกถึงทีไรก็มีความสุขแบบเศร้าๆปนอยู่ในนั้นเป็นความรู้สึกแบบเมลอนคอลีที่ฮอนติ้งหรือตราตรึงลึกๆอยู่ในนั้นนะครับคำว่าฮอนติ้งHauntingยังจะหมายถึงเรื่องของความหลอนๆด้วยหลอนแบบผีก็คือก็ได้นะแต่อย่างไรก็ตามเพลงนี้ Dear Old Stockholm ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงไพเราะจากอดีตที่มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราฟังเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard กันแบบสบายๆก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาร

20เมษายนพุทธศักราช2439ในส่วนที่3ครับเวลาเช้า4โมงขึ้นบกเขาเอาเรือมาลากเรือเราขึ้นไปที่ท่าตะพานเป็นโรงสังกะสีคร่ำคร่าการแต่งตะพาน government ทำต่อขึ้นไปเป็นหลังคาท้องฉนวนยาวกว่าเส้นกั้นเชือกเป็นที่คนนั่งสองข้างแต่งใบไม้แลทงธงที่ใช้แต่งใช้หกสียังดูไม่ถนัดแต่ได้ความว่าเป็นธงสำหรับพระพุทธศาสนาจะให้ใช้เป็นเครื่องหมายทั่วกันคิดมาจากฉัพพรรณรังสีที่ออกจากพระองค์พระพุทธเจ้าการทำแลตกแต่งเหล่านี้เป็นของพวกพุทธศาสนาธรรมเพราะฉะนั้นจึงเป็นแต่คนที่ถือพุทธศาสนาทั้งนั้นที่ได้นั่งในฉนวนเขาปันเป็นตอนๆที่นั่งเหล่านั้นมีติ๊กเก็ตว่าขายกันถึงที่ละ5รูเปียครึ่งเป็นเงินหนุนทุนในการทำปลายฉนวนเป็นโรงสี่เหลี่ยมยอดเป็นพระเจดีย์หุ้มเหลืองแต่งหรูหรามากมียกพื้นด้านหนึ่งตั้งพระพุทธรูปกลางพระสงฆ์อยู่ข้างขวาพราหมณ์อยู่ข้างซ้ายที่นั่งฉันอยู่กลางลดกับที่พระนั่งหน่อยหนึ่งเมื่อถึงต้นฉนวนพวกกรรมการมารับแต่งตัวอย่างหรูหราตามอย่างเขานำไปสองข้างคนพากันร้องสาธุสาธุลั่นตลอดทางจนถึงปลายฉนวนคอลเนลออนเดอร์คอตคนอเมริกันที่ประกาศตัวว่าเป็นคนถือศาสนาพระพุทธกับคนอื่นอีกมาต้อนรับคนแลสาธุอย่างลังกาเดิมฉันหมายว่าจะหนุ่มที่แท้แก่หัวขาวหน้าตาทำนองหมอดีนแต่ยังไม่แก่ถึงยืนสนทนาปราศัยกันดูแกไม่แลดูหน้าฉันเลยนึกว่าแกเป็นคนฟรีๆที่จะเคืองอะไรขึ้นมาหน่อยก็มีคนถือกระบะดอกไม้เป็นพวงมาลัยดอกพุทธพวงหนึ่งกับดอกไม้ต่างๆเสียบไม้มัดช่อมาส่งแกก็ไม่แลดูหน้าอีกแต่ปากแกพูดอย่างดีไม่ได้โกรธเลยจึงรู้ว่าที่จริงแกจ้องดูเรานั่นเองพวกมาลัยนั้นสวมคออย่างอินเดียแล้วมีคนถือกระบะดอกไม้กับข้าวสารหักๆย้อมสีเหลืองเข้ามาว่าเป็นธรรมเนียมรับขวัญอย่างลังกาเข้ามาช่วยกันเอาข้าวสารเดาะขึ้นไปบ้างสาดมาบ้างกราวๆจนต้องหลับตาบนหัวและตัวเต็มไปทั้งนั้นหากพระราชหัตถเลขาลงวันที่20ไว้ก่อนนะครับไว้ต่อกันในวันพรุ่งนี้ตรงเล่าถึงวิธีการต้อนรับของชาวลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันอีก3เพลงไพเราะที่จะชวนคุณไปฟังกันในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard นะครับเริ่มกันที่ผลงานการบรรเลงของ Charlie Parker Sextet กับเพลงประกอบละครเรื่อง Showboat ซึ่งแต่งกันเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2470หรือ1927เป็นปีที่3ในรัชกาลของล้นเกล้ารัชกาลที่7นะครับเจอโรมเคิร์นเป็นคนแต่งทำนองแล้วก็ออสการ์แฮมเมนสไตน์เป็นคนใส่คำร้อง Why do I love you? เป็นประโยคคำถามที่สะท้อนความสงสัยเชิงโรแมนติกว่าทำไมฉันถึงต้องรักคุณอ่ะแม้มันจะไม่มีเหตุผลชัดเจนแต่ความรักก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเวอร์ชันของ Charlie Parker เปลี่ยนจากเพลงละครเวทีให้กลายเป็นบทเพลงแจ๊สที่เน้นการ improvisation หรือการด้นสดด้วยโครงสร้างของเพลงในแนวฮาร์โมนีที่ซับซ้อนมากๆในเวอร์ชันที่มีคำร้องนะครับก็จะมีคำที่น่าสนใจอย่างคำว่า adore A-D-O-R-E คือการรักแบบเทิดทูนบูชาแล้วเราก็จะได้ยินเพลงหนึ่งMy eyes adore you คือการมองแบบเทิดทูนบูชาจริงๆลองเอาคำนี้มาใส่ในรูปประโยคอย่างเช่น I truly adore spending time with you หรือคำว่า affection คือความรักใคร่แบบเอ็นดูอย่าง Her affection for animals is obvious หรืออย่างคำว่า devotion

ความทุ่มเทความภักดี His devotion to his family is inspiring. ความทุ่มเทของเขาให้กับครอบครัวนั้นเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยที่ทำให้เราอยากจะทำตาม Unconditional คือความไม่มีเงื่อนไข Parents often give unconditional love to their children. และนอกจากนั้นก็ยังมีรูปประโยคอื่นๆนะครับที่มาใช้ได้ในชีวิตจริงๆอย่าง Why do I love you? I don't need a reason. Her affection makes me feel safe. He shows unconditional support in every situation. หรือ Music is my devotion. I can't live without it. เพลงที่สองให้ไปฟังเสียงของ Diana Washington ร่วมงานกับ Ernie Wilkins and his orchestra กับเพลง Black.And Blue และเพลงที่3เป็นงานของ Dizzy Gillespie กับเพลง 52nd Street Theme Take 2

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz วันเสาร์แบบนี้เราจะฟังเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard เพลงในแนว Jazz เป็นเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ที่เราได้พักผ่อนแต่การทำงานอย่างน้อยก็5วันละบางคนก็ต้องทำงานวันเสาร์ด้วยแต่หลังจาก 5:00 นไปแล้วก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนแล้วนะครับเริ่มต้นการพักด้วยการฟังเพลงในแนว Big Band Jazz แบบสบายๆนี่แหละครับและในแต่ละวันเราก็เตรียมเพลงเยอะแยะเลยมาให้คุณได้ฟังกันแต่ว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเพลงที่เตรียมมาก็จะไม่ได้ออกอากาศทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังทางเว็บไซต์ของเราซึ่งเข้าถึงได้บนเว็บเบราว์เซอร์ทุกแบรนด์เข้าถึงได้บนมือถือของท่านเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น Chrome บนมือถือบางท่านอาจจะมียี่ห้ออื่นๆ Bing หรืออะไรต่างๆเข้าไปที่นั่นแล้วพิมพ์คำว่าสุชาติ radio.com ก็จะขึ้นมาเลยครับไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้ 24/7 คือทุกวันทุกเวลาและบนทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศฝากเชิญชวนทุกท่านช่วยแนะนำสุชาติเรดิโอของเราไปกันด้วยนะครับที่เว็บไซต์ของเราก็จะมีเพลงหลากหลายมีรายการที่เราได้เคยออกอากาศไปแล้วบรรจุอยู่ที่นี่อย่างครบครันปลอดภัยครับไม่มีการเก็บข้อมูลไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้นสุชาติเรดิโอและ Beautiful Music ของเราก็ยังรณรงค์เรื่องของการเขียนจดหมายมาคุยกันมาแชร์ข้อมูลกันมาให้กำลังใจกันนะครับส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327แชร์ได้ทุกเรื่องราวที่คุณอยากจะแชร์มาสร้างคอมมูนิตี้ของเราไปด้วยกันนะครับอีก4เพลงไพเราะที่จะพาคุณผู้ฟังไปฟังกันไปเริ่มต้นกันด้วยเสียงของซาร่าวอนหนึ่งในนักร้องในแนวแจ๊สที่มีเสียงทรงพลังและไพเราะที่สุดในศตวรรษที่20ท่านจะมากับเพลง Out of This World เป็นบทเพลงแจ๊สมาตรฐานที่สื่อถึงความรักอันเหนือจริงราวกับหลุดลอยออกไปจากโลกนี้เพลงนี้เป็นการเปรียบเปรยความรู้สึกต่อคนรักว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติผู้แต่งคือเฮโร่แอลเลนและจอห์นนี่เมอร์เซอร์เป็นคนใส่คำร้องเพลงนี้เอาไว้นะครับในช่วงปีพ.ศ. 2487 1ปีก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะจบสิ้นลงในปี2488ปลายรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่8 Of This World เป็นเพลงที่เปรียบเปรยความรักว่าเป็นสิ่งเหนือโลก Out of This Worldราวกับเทพใหญ่หรือดนตรีจากสวรรค์จากการรอคอยอันยาวนานแล้วก็ได้พบกับคนรักทำให้ชีวิตที่เคยเหงาเต็มไปด้วยความสุขเหนือจริงในเพลงนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเวลาซาร่าวอนท่านร้องอย่างคำว่า enchanted คือความมีมนต์เสน่ห์สะกดน่าหลงไหลเอาไปใส่ในประโยคอย่าง I was enchanted by the city lights เหมือนเวลาเราไปดูไฟวันเฉลิมแถวราชดำเนินสมัยก่อนตอนเด็กๆนะครับก็จะรู้สึกอู้ตื่นเต้นหลงไหลโดนสะกดไปด้วยแสงไฟที่ประดับประดาอย่างสวยงามหรืออย่างคำว่า fairy tale นิยายปรัมปรา Her success story is like a fairy tale ความสำเร็จของเธอนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องนิยายปรัมปรา Eternity ความเป็นนิรันดร์ True friendship can last for eternity มิตรภาพที่แท้จริงนั้นยืนยาวไปตลอดกาลนิรันดร์ Lonely night คืนที่เหงา He spent a lonely night waiting for her call. เขาใช้เวลาในคืนที่ง้อยเหงาไปกับการรอคอยโทรศัพท์ของเธอ Clear out of this world. เหนือจริงสุดพิเศษ Performance was clear out of this world. การแสดงนี้โอ้โหเหนือจริงสุดพิเศษสุดยอดจริงๆแล้วก็ยังมีรูปประโยคต่างๆที่มาจดจำไปใช้กันได้จริงๆนะครับอย่าง meeting you was out of this world การได้พบกับคุณนั้นคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ after waiting so long here you are หลังจากรอคอยมาแสนนานในที่สุดคุณก็อยู่นี่ let me fly out of this world with you ขอให้ฉันได้โบยบินไปบนโลกที่แสนวิเศษนี้กับคุณเถอะสำหรับคนแต่งนะครับ Harold Allen ผลงานเด่นๆของท่านก็มีอย่าง Over the Rainbow จากละครบรอดเวย์แล้วก็กลายเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Wizard of Oz เพลง Stormy Weather เพลง That Old Black Magic และเพลง Come Rain or Come Shine เป็นต้นท่านได้รับรางวัลออสการ์จากเพลง Over the Rainbow และมีผลงานมากกว่า500เพลงในจำนวนมากของเพลงเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของ Great American Songbook แนวเพลงของท่านก็ผสมผสานกันไปหมดเลยนะครับทั้ง Broadway, Jazz, Blues และ Pop ส่วนคนใส่คำร้อง Johnny Mercer ก็เป็นหนึ่งในนักเขียนเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาเขียนเพลงดังๆอย่าง Moon River และเพลง The Autumn Leaves เพลง That Old Black Magicท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะและก็เปี่ยมไปด้วยอารมณ์และตัวซาร่าวอนเองนะครับฉายาของท่านก็คือ The Divine One 4เพลงในช่วงนี้ Out of This World โดยซาร่าวอนตามด้วย So What เป็นความร่วมมือกันของ Miles Davis กับ John Coltrane Cannonball Adderley และ Bill Evans เพลงที่3 JumpingAt the Woodside, Duke Ellington กับ Count Basie ปิดท้ายกันที่ Rocking Chair โดย Hockey Chronicle

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: You're listening to Beautiful Music
3: Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์เราฟังเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard กันนะครับวันอาทิตย์จะเป็น Sunday Special อยู่กับท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ในเอพิโซดที่42ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นเพลงในแนว R&B และเพลงที่รังสรรค์โดยศิลปินผิวสีจะเป็นส่วนใหญ่วันอังคารจะเป็นเพลงในแนว Country Music วันพุธจะเป็นเพลง Pop ของทศวรรษที่1960และวันพระราชบดีเป็นวันที่เราอ่านจดหมายแชร์เรื่องราวแชร์ข้อมูลกับคุณผู้ฟังกันนะครับผมยังเหลือเสื้อแขนยาวฮูดสีดำลายกราฟิกม้าทองคำอีก4ตัวที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่ส่งจดหมายมาร่วมสนุกกันนะครับไม่ต้องกลัวครับเกิน4ฉบับขึ้นไปเดี๋ยวก็จะหาของที่ระลึกมามอบให้กับคุณผู้ฟังอยู่ดีแต่เป็นอะไรนั้นโปรดติดตามอีก3เพลงที่จะพาไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Artie Shore กับเพลง Frenzy จะได้ฟังเสียงคาร์นิทที่ลื่นไหลจากฝีมือของ Artie Shore สุดยอดนักเป่าคาร์นิทตามด้วย Carmen McRae กับเพลง Something to Live For ส่วน Dizzy Gillespie จะมาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเพลง Bebop

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจะสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิ

0: ที่แก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
1: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
0: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
1: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันถึง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกันเอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นขึ้นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
0: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
1: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้อะเราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
0: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
1: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
0: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
1: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้ สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
0: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
2: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอ่ะแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดท่าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆกันนึกว่าชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรยังไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอ่
2: ะ
1: แ
2: ต่เมฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อลีลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามะเร็งอนะอุบตับพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะเสาร์ที่11กรกฎาคมค่ะ 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพ บกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะคุณผู้ฟังติดตามออนไลน์ก็ได้นะคะ Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าหลังจบรายการรับฟังเราได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะประเด็นวันนี้ยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ค่ะภาพรวมตอนนี้ทรงตัวนะคะเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปช่วยกันนะคะรวมไปถึงปภ.แล้วก็ภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลด้วยขณะที่เรื่องของการตรวจสอบนอมินีหลายหน่วยงานก็เดินหน้าต่อเนื่องเช่นเดียวกันเรื่องคดีพ่อทิพย์ค่ะวันนี้ตำรวจคุมตัวไปฝากขังแล้ว27รายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้แต่ว่าช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
4: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
6: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
7: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
8: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกันที่กรณีน้ำอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ก็ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมแล้วนะคะที่เกิดเหตุก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆผู้ที่เกี่ยวข้องระดับผู้บริหารทั้งกระทรวงทั้งเอกชนก็ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์กันเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งกระทรวงมหาดไทยก็ไปติดตามกันค่ะเมื่อช่วงเช้าคุณชัชชาติก็ไปเหมือนกันนะคะรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญไปประเมินสถานการณ์คุมเข้มความปลอดภัยค่ะโดยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็มีการเร่งรื้อสะพานลอยในพื้นที่จุดที่ซุดตัวเพื่อที่จะลดแรงกดดันขออภัยลดแรงกดทับแล้วก็นำเครื่องจักรเข้าฉีดอัดสร้างความแข็งแรงของดินในพื้นที่ที่มีปัญหานะคะภาพรวมตอนนี้สัญญาณดีค่ะน้ำซึมเข้าอุโมงค์ลดลงเมื่อคืนนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปนะคะอันนี้คือเข้าไปกันหลายภาคส่วนต่างคนต่างลงพื้นที่แยกกันไปคนละรอบไปติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ก็คืออยู่แถวๆสะพานพุทธดาวคะนองอะค่ะคุณเจเศรษฐ์บอกว่าเหตุครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบพื้นที่จริงๆนายกก็กำชับเรื่องการดูแลความปลอดภัยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาซึ่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของอาคารวิบัติค่ะการสูบน้ำออกจากอุโมงค์อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเมื่อคืนช่วงดึกๆก็ได้มีการรื้อย้ายสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมด้วยเครนขนาด500ตันเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างสะดวกนะคะเพราะว่ามันก็มีความจำเป็นแหละที่จะต้องเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปในการปรับปรุงคุณภาพดินมากกว่า4จุดในส่วนของการรักษาสภาพชั้นดินโดยรอบอุโมงค์ค่ะจะใช้เวลาประมาณ2วันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแล้วก็ทรายจากภายนอกมันไหลเข้าไปในอุโมงค์อีกพอไหลเข้าไปมันอาจจะทำให้โพรงในอุโมงค์มันเกิดการทรุดตัวลงมาส่วนปภค่ะก็มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเติม11ตัวเฝ้าระวังอาคารทรุดตัวที่วงเวียนใหญ่แล้วก็ไปดูเรื่องของการเคลื่อนตัวของอาคารนะคะเขาบอกว่าค่าการเคลื่อนตัวตอนนี้ยังคงที่อยู่โดยคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมค้นหาแล้วก็กู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือว่ายูซ่าไทยแลนด์เกี่ยวกับผลตรวจการเคลื่อนตัวของอาคารค่ะค่าวัดผลยังได้คงเดิมที่ 8.3 นะคะแต่เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาก็สนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวเอาเข้าไปติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบของอาคารทรุดตัวแล้วก็อาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งด้วยกันค่ะเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งก็จะทำให้ผลการวัดที่ละเอียดและแม่นยำขึ้นซึ่งปภ.จะรายงานเรื่องนี้ให้ทราบเป็นระยะนะคะส่วนผู้ว่าชัดชาติไลฟ์ผ่านเพจชัดชาติสิทธิพันธ์คือวิ่งออกกำลังกายไปย่านทองหล่อก็วิ่งไปที่วงเวียนใหญ่ด้วยระยะทางประมาณ14กิโลเมตรไปติดตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะในการแก้ไขเหตุถนนทรุดแล้วก็น้ำรั่วซึมบริเวณถนนประชาธิปกอย่างใกล้ชิดก็ไปเมื่อช่วงเช้านี้นะคะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการยกสะพานลอยคนข้ามออกละแล้วก็เปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินการรื้อถอนเนี่ยค่ะยังคงเป็นการช่วยเหลือเป็นการช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานทีนี้ถ้าไปดูข้อมูลค่ะยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมนะคะจากเครื่องมือตรวจวัดยืนยันว่าพื้นที่ยังอยู่ในภาวะทรุดอยู่ในภาวะทรงตัวแม้ว่าอาจจะมีรอยร้าวที่บนถนนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในการซ่อมแซมแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้นะคะ อยู่ระหว่างการอัดฉีดซีเมนต์แล้วก็สารเคมีลงไปในชั้นดินที่ระดับความลึกประมาณ 31-37 เมตรอัดลงไปเพื่อเสริมความแข็งแรงของดินแล้วก็ปิดช่องว่างใต้แนวอุโมงค์ค่ะมีการติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเชื่อมต่อระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารแล้วก็พื้นที่โดยรอบตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะทรงตัวนะคะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาช่วงเช้าหลายคนก็เป็นห่วงกันว่าพอฝนมันตกลงมามันจะส่งผลกระทบอะไรไหมตอนนี้ยังไม่ได้กระทบอะไรต่อพื้นที่ค่ะเพราะว่าน้ำที่พบเนี่ยมันเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมมาจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครเองก็ยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยคือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวยินคราวว่าพอมันมีการซุดตัวลงมาเนี่ยนะคะบริเวณโดยรอบ30เมตรเจ้าหน้าที่เขามีการเคลื่อนย้ายคนออกไปอพยพคนออกไปให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดเตรียมเอาไว้ณตอนนี้เองก็เตรียมแผนอพยพสำรองเอาไว้เพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นต้องย้ำเรื่องของการจราจรกันหน่อยค่ะยังคงปิดการจราจรที่ถนนประชาธิปกนะคะตั้งแต่แยกวงเวียนใหญ่ไปจนถึงแยกบ้านแขกใครที่จะไปบริเวณนั้นก็อย่างที่บอกไปปิดถนนมีเส้นทางจราจรที่เขาแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่ติดต่อได้เลยที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่ หรือโทรศัพท์ไปก็ได้0843565211นะคะคุณผู้ฟังฝากฝั่งของว่าที่ร้อยตรีเดชาธรแสงอำนาจท่านเป็นผู้อำนวยการเขตธนบุรีค่ะบอกว่าความคืบหน้าสถานการณ์ตอนนี้นะคะในพื้นที่สัญญาณมันดีนะปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์อยู่ประมาณ 20-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงลดลงจากเดิมที่ไหลเข้าประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็เลยทำให้สามารถควบคุมระดับน้ำภายในอุโมงค์ให้อยู่ในระดับคงที่ได้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะคะเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่าเคลียร์อุโมงค์ได้แล้วแล้วความมั่นใจที่ประชาชนจะกล้าเข้าไปในบริเวณนั้นหรือว่าความมั่นใจว่าต่อไปโครงการรถไฟฟ้าที่มีการเจาะอุโมงค์เข้าไปมันจะปลอดภัยไหมกับพื้นที่โดยรอบใครที่อยู่บ้านเรือนแถวๆโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าจะทำยังไงกันดีรัฐบาลจะสร้างความปลอดภัยหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่รัฐบาลจะต้องมีการบริหารจัดการที่สำคัญต้องทำให้มันปลอดภัยด้วยนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกคุณผู้ฟังมาตามกันต่อที่ขบวนการพ่อทิพย์กุมารจีนค่ะวันนี้ฝากขัง27ผู้ต้องหาร่วมขบวนการมีทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนเลยค่ะส่วนเรื่องหมายจับนะคะตอนนี้ออกไปแล้ว35หมายจับกำลังเร่งติดตามส่วนที่เหลือมาดำเนินคดีเช้านี้ที่สน.บางยี่เรือค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งคนไทยแล้วก็คนจีน27คนที่ร่วมขบวนการแจ้งเกิดเท็จค่ะผู้ต้องหาทั้งหมดถูกส่งฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันของกรุงเทพเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาออกจากห้องคุมขังสน.บางยี่เรือขึ้นรถโดยแบ่งขึ้นรถทั้งหมด4คันกลุ่มแรกเป็นผู้ต้องหาชายชาวไทยซึ่งในจำนวนนี้ค่ะมีนายประจวบนายประจวบก็คือผู้ที่เคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนอมินีของบริษัท China Railway No. 10ประเทศไทยจำกัดกรณีอาคารสตง.ถล่มยังจำกันได้ไหมคะมีคนนี้อยู่ด้วยส่วนกลุ่มที่2เป็นผู้ต้องหาหญิงค่ะมีนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนรวมอยู่ในนี้ด้วยกลุ่มที่3เป็นผู้ต้องหาชายชาวจีนและกลุ่มสุดท้ายเป็นผู้ต้องหาหญิงชาวจีนโดยหนึ่งในนั้นอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวขึ้นรถตู้เป็นคันสุดท้ายผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะสอบถามไปที่ผู้ต้องหาเนี่ยแหละหลายประเด็นทีเดียวโดยเฉพาะนายประจวบซึ่งเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้แต่ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดไม่ตอบคำถามเลยแม้แต่คำถามเดียวค่ะคุณผู้ฟังไปดูความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินคดีกับเครือข่ายอาชญากรรมในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อทิพย์กันบ้างคือมันเหมือนจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะมีการสืบสวนขยายผลต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการแล้วก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วจำนวน35หมายจับในจำนวนนี้สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้มาดำเนินคดีได้แล้วนะ32ราย32รายนี้เป็นคนไทย14แม่จีน11พ่อจีนอีก5จากการตรวจสอบค่ะไปพบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน1รายได้เดินทางหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทยไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะบูรณาการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือมาดำเนินคดีแล้วก็จะขยายผลผู้ร่วมกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องนี้ต้องตามกันอีกต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แจ้งเกิดเหตุแล้วจบไปนะแต่มันต้องติดตามทั้งกระบวนการนะคะว่าผลการตรวจสอบขยายผลไปจนถึงการเพิกถอนสัญชาติเด็กย้อนหลังกลับไปนับ10ปีเลยอะค่ะเพราะมันมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเลยเพราะว่ามาสวมสิทธิพลเมืองไทยอันนี้เรื่องยาวเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆนานาเข้าไปเกี่ยวข้องต้องสืบสาวราวเรื่องกันอีกยาวเลยค่ะคุณฟังเบรกหน้าเรายังอยู่ที่เรื่องของเด็กจีนสวมสิทธิสัญชาติไทยกันต่อกระทรวงมหาดไทยเขาเข้มเรื่องนี้มีมาตรการป้องกันการแจ้งเกิดเท็จด้วยค่ะสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
16: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคช ้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะอย่างที่บอกทิ้งท้ายไปว่าเรายังอยู่ที่เรื่องของการแจ้งเกิดเป็นเท็จของเด็กจีนมาสวมรอยเป็นเด็กไทยค่ะเรื่องของการแจ้งเกิดนี้ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนแล้วนะคะให้สำนักงานทะเบียนสำนักทะเบียนทั่วประเทศมากกว่า800แห่งปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรค่ะให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานป้องกันพ่อทิพย์ค่ะเรื่องนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลบอกว่าปัญหาดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้เร่งยกระดับมาตรการป้องกันรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติจะใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวนี่แหละมารับสัญชาติไทยแล้วก็นำไปถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยจะมีการขยายผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสแล้วก็การรับรองบุตรเท็จนี้นะคะเพราะว่าพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยโดยหลังการสืบสวนค่ะกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อที่จะยืนยันความเป็นบิดามารดาค่ะแล้วก็ป้องกันการแอบอ้างหรือว่าการใช้เอกสารเท็จด้วยมาตรการนี้เป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันนะคะเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเขาจะนำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านสัญชาติไทยซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติค่ะพูดถึงเรื่องของการสวมสิทธิ์สวมรอยคนไทยไปต่อกันที่ DSI เขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินแล้วก็ประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวเกาะสมุยเกาะพังงานก็ไปตรวจกัน5จุดพบว่าที่ตั้งเดียวจดทะเบียนมากกว่า100บริษัทที่ตั้งเดียวนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมค่ะท่านไปพร้อมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ส่วนที่กำลังไปเลยที่

0: ุราษฎร์ธานีค่ะเปิดปฏิบัติการค้นหาเป้าหมายในพื้นที่เกาะสมุยเอาขออภัยมีเกาะสมุยแล้วก็เกาะพังงานอีกที่หนึ่งด้วยที่สุราษฎร์ตามหมายค้นในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสืบเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาส่งข้อมูลมาให้กับ DSI ดำเนินการตรวจสอบจำนวน34บริษัทสืบสาวเราเรื่องไปแล้วพบว่ามีหลายบริษัททีเดียวนะคะที่มีพฤติการจดทะเบียนจัดตั้งโดยอาจจะใช้บุคคลสัญชาติไทยนี่แหละมาถือหุ้นแทนเบื้องต้นค่ะตรวจค้นรวมทั้งสิ้น5เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบไปที่สำนักงานกฎหมายบริษัทที่มีคนไทยและนิติบุคคลไทยถือครองเป็นถือหุ้นอยู่แล้วก็มีคนต่างด้าวสัญชาติจีนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นประกอบกิจการตัวแทนแล้วก็ในหน้าอสังหาริมทรัพย์ถือครองที่ดินบนเขาพระในตำบลบ่อผุด5แปลงมูลค่ามากถึง100ล้านบาทนะคะแล้วไปพบว่าผู้ถือหุ้นคนไทยแล้วก็นิติบุคคลไทยเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะแล้วก็เชื่อว่าเป็นตัวแทนอำพรางโดยมีสำนักงานกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยทำการสืบสวนขยายผลค่ะเพราะว่าสำนักงานกฎหมายพีมีส่วนเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลมากกว่า150บริษัทโดยใช้ชื่อตนเองชื่อของบุคคลใกล้ชิดนี่แหละเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวหรือว่าจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไทยเพื่อถือหุ้นแทนมากกว่า101บริษัทถือครองทั้งอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินอื่นถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยนะคะตกใจนะ795ล้านบาทค่ะเยอะมากๆพฤติการของสำนักงานกฎหมายเนี่ยค่ะเป็นการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าร่วมถือหุ้นแทนคนต่างด้าวไปเลยเพื่อให้คนต่างด้าวหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการประกอบธุรกิจที่ถูกห้ามทำทีนี้ค่ะถ้าปรากฏหลักฐานพยานว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวกระทำผิดจริงกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะขยายผลไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับไม่มีละเว้นนะคะคุณผู้ฟังที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนของภูเก็ตไปลุยที่ป่าตองค่ะตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็สั่งการผู้ว่าตรวจสอบ360บริษัทนะคะย้ำชัดเลยว่าต่างชาติทุกรายต้องเคารพกฎหมายไทยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตนะคะไปตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านโนมินีรวมไปถึงการขออนุญาตก่อสร้างประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายมีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ค่ะก็ไปที่หาดป่าตองที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะค้นกันไปทุกภาคส่วนเลยคุณพลพีบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้มาตรวจสอบความเรียบร้อยในภูเก็ตมาดูโรงแรมเพราะว่ามันมีคนแจ้งไปค่ะว่ามีการประกอบไม่มีใบประกอบคือโรงแรมเนี่ยประกอบกิจการไม่มีใบอนุญาตทำงานก็ไม่มีใบอนุญาตข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ก็เด่นชัดว่าอาจจะเป็นธุรกิจใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือเปล่าก็มีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วยซึ่งก็จะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตอย่างละเอียดต่อไปนะคะคุณพลพียังได้กล่าวถึงกรณีไปตรวจสอบสถานที่ที่เรียกว่าชาบัดเฮาส์ไทยแลนด์ซึ่งได้รับแจ้งตามใบขออนุญาตให้เปิดเป็นกิจการโรงแรมและร้านอาหารค่ะแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ดูแลนำเดินสำรวจเลยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าในนั้นไม่มีที่พักเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นศาสนสถานสำหรับผู้นับถือศาสนายิวก็เลยสั่งการให้ภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบค่ะโดยเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปกำชับเรื่องของศาลเจ้าด้วยนะคะคุณพลพีมีมูลนิธิที่เปิดใหม่นะคะหลายพื้นที่ทีเดียวก็ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อยให้มันถูกต้องป้องกันไม่มีการแอบแฝงฟอกเงินเพราะว่าทั้งมูลนิธิทั้งศาลเจ้านี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีทั้งการบริจาคเงินเข้ามาก็อาจจะเป็นการแฝงตัวของมิจฉาชีพเข้ามาในลักษณะของการฟอกเงินได้ก็มีการกำชับกันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่นายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดนายกเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนค่ะในการเดินหน้าเอาผิดกับการทุจริตท้องถิ่นมีรายงานว่าคุณอนุทินนะคะเข้าทำเนียบไปเลยเรียกคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นตึกไขว้คู่ฝาไปคุยกันเรื่องของการติดตามตรวจสอบผู้ที่ทำผิดเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นให้นำตัวมาลงโทษ เป้าหมายคือต้องการที่จะสังคายนาระบบสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบค่ะไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีแล้วก็เพิกถอนการบรรจุราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวนะคะส่วนเรื่องของประเด็นรถไฟความเร็วสูงรองรับ EEC ค่ะก็กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหลังมีข่าวว่าเอกชนจะแจ้งยกเลิกการก่อสร้างก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์คันขึ้นค่ะว่าเอ๊ะมันถึงการดำเนินการและการบริหารจัดการโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินต้องเดินหน้าตามสัญญาถ้ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายเตือนเอกชนนะคะเสี่ยงถูกขึ้นบัญชีดำเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อู่ตะเภามูลค่าโครงการมากถึง 220,000 ล้านค่ะภายหลังเอกชนได้แถลงถึงสถานะของสัญญาแล้วในส่วนของรัฐบาลยังคงยึดหลักให้ทุกอย่างดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายรวมไปถึงระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนายกท่านบอกว่าปัจจุบันนี้คู่สัญญาก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานดังนั้นทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้ตกลงกันเอาไว้ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าโครงการนี้มันมีความจำเป็นหรือเปล่านายกบอกว่าเมื่อโครงการมันเกิดขึ้นแล้วจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญามันทำได้ยากเพราะผู้ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับภาครัฐก็ย่อมทราบเงื่อนไขทั้งหมดตั้งแต่ต้นถ้าสามารถแก้ไขได้ก็อาจจะกระทบต่อสัญญาภาครัฐทุกฉบับจึงเห็นว่าต้องยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญค่ะส่วนกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ากลุ่ม CP อาจจะขอยกเลิกสัญญานายกย้ำว่าการยกเลิกสัญญาไม่สามารถทำได้นะคะไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติเพราะสัญญาภาครัฐไม่ได้เปิดช่องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกได้ตามอำเภอใจการเลิกสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็มันยังมีผลทางกฎหมายตามมาอีกหลายประการด้วยพร้อมกับอธิบายด้วยนะคะว่าถ้าเอกชนไม่ดำเนินการโครงการแล้วก็มายกเลิกสัญญาอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ทิ้งงานตรงนี้จะถูกขึ้นบัญชีดำเลยค่ะรวมถึงหลักประกันต่างๆก็อาจจะถูกริบทั้งหมดขณะเดียวกันหากรัฐต้องเปิดประมูลใหม่แล้วก็มันจะเกิดต้นทุนสูงขึ้นด้วยรัฐก็อาจจะต้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่เป็นต้นเหตุของการยกเลิกสัญญานั้นอีกจึงเห็นว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดก็คือทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะอย่างไรก็ตามคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ผ่านร่างพรบกฎหมายผู้ละทิ้งงานซึ่งก็จะทำให้มีความชัดเจนแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการจัดการกับผู้ที่ทำสัญญากับภาครัฐแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญาค่ะและจากกระแสข่าวนี้เองนะคะมีการนำเสนอในลักษณะว่า CP ขอยกเลิกสัญญาคุณสริจจินสิทธิ์ค่ะจินสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดชี้แจงเลยค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่ม CP มีความตั้งใจและยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการที่จะผลักดันโครงการนี้เพราะว่าเชื่อว่าเป็นโครงการสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศประเด็นสัญญาที่เป็นอุปสรรคของโครงการก็คือข้อจำกัดหลายประการที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้อย่างเช่นการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการก่อสร้างแล้วก็การจัดหาเงินทุนของโครงการและแม้ว่าหลายพื้นที่จะได้รับการส่งมอบแล้วแต่ว่ากลับพบข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้จริงแต่ที่กล่าวมาไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวโทษการรถไฟหรือว่าหน่วยงานใดนะคะ CP เขาชี้แจงแบบนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเนี่ยจำเป็นจะต้องหาทางออกร่วมกันอีกปัจจัยนึงที่มีข้อเท็จจริงแตกต่างออกไปคือ TOR แล้วก็ช่วงเริ่มต้นของโครงการคือสมมติฐานด้านปริมาณของผู้โดยสารของสนามบินอู่ตะเภาซึ่งเดิมก็คาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะเติบโตสูงแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการขยายขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิทำให้ผู้โดยสารของอู่ตะเภาลดลงไปค่ะส่งผลต่อแบบจำลองทางการเงินของโครงการอย่างมีนัยสำคัญคุณสริตยืนยันว่าแนวทางของเอกชนไม่ใช่การยกเลิกสัญญานะคะแต่คือการพยายามร่วมกับรัฐนี่แหละแก้ไขอุปสรรคต่างๆให้มันเดินหน้าต่อไปได้หากในที่สุดพบข้อจำกัดทางกฎหมายหรือข้อจำกัดด้านโครงการในการส่งมอบพื้นที่อื่นๆจนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จริงการพิจารณาทางเลือกตามกระบวนการของสัญญาก็อาจจะเป็นทางออกซึ่งทุกฝ่ายจะต้องหาหรือร่วมกันในอนาคตนะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด เพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2569ในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี2553ให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระองค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอันเป็นรากฐานที่อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านการปกครองการบริหารการแผ่นดินการศึกษาการสาธารณสุขและสาธารณูปการต่างๆโดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศที่ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมยังความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าสถาปัตยกรรมและยังทรงรับวิทยาการสมัยใหม่มาพัฒนาประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปแล้วเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน
เวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิเนว่าไซแอนทิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่าโมงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามและวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 น.บริษัทไทยอินเตอร์ไลน์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวจุลปุตสปะบริษัทสีพระยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดร้านจามจุรีสตูดิโอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามรวมทั้งวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์คือวัดพุทธมหาบารมีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท Y&Xเทคไทยจำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปพระ
ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงหลั่งไหลสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ JHP Visa Service จำกัดบนจ. JHP Visa Service ประสบนิกรชาวตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งได้นำนาคและราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ที่เดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาขณะเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JHP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิสตาร์สเต็มเพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทเดอะวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงค์ครีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุด

ในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นความหวังเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นการรักษาทรงวางรากฐานความมั่นคงทางยาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระเกียรติคุณแห่งนักวิทยาศาสตร์ของแผ่นดินพระปณิธานเพื่อชีวิตและอนาคตของประชาชนติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: จากพระปณิธานที่มุ่งมั่นของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระองค์ทรงรับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นวันนี้พระองค์ทรงประสบความสำเร็จด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระวิริยะอุตสาหะอันยาวนานและต่อเนื่องทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับคนไทยและประเทศไทยได้เข้าถึงยาอย่างเท่าเทียม
1: พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2566เมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนับเป็นพระเกียรติยศอันสูงส่งที่สะท้อนให้ประจักษ์ถึงพระวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการพัฒนาประเทศที่ทรงอุทิศพระองค์อย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษด้วยสำหรับพระองค์แล้ววิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงศาสตร์แห่งการค้นคว้าแต่นี่คือศาสตร์แห่งความหวังความหวังที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตความหวังที่จะทำให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพความหวังที่จะทำให้ประเทศก้าวทันโลกด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมและความหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงหากตั้งอยู่บนรากฐานขององค์ความรู้การวิจัยและวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งจากพระปณิธานอันแน่วแน่พระองค์จึงได้ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่นี่จึงไม่ได้เป็นเพียง

0: ารไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะของประชาชนทุกผลงานวิจัยล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตของประชาชนพระวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระองค์ไม่ได้ทรงหยุดเพียงการสร้างองค์ความรู้แต่ยังทรงสร้างคนด้วยการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนวัตกรรมให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพราะพระองค์ทรงตระหนักว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่การสร้างอาคารแต่คือการสร้างคนผู้มีปัญญามีคุณธรรมและมีหัวใจของการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมพระเมตตายังทรงแผ่ไพศาลสู่การดูแลชีวิตของประชาชนด้วยการทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นศูนย์กลางของการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรผสานการรักษาการวิจัยและการพัฒนาทางการแพทย์ไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานระดับสากลและมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยหากเบื้องหลังความก้าวหน้าทางการแพทย์เหล่านี้คือพระกรุณาธิคุณและพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยผู้ป่วยทุกคนและทรงปรารถนาให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงกรุณาที่คุณไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่ยังเสด็จไปถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นในฐานะทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ส.ว.เพื่อให้การรักษาพยาบาลเดินทางไปหาประชาชนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลเพียงใดพระเมตตาของพระองค์จึงเดินทางไปถึงพร้อมทีมแพทย์พร้อมกับความหวังและกำลังใจที่มอบให้แก่ผู้คนทั่วประเทศอีกหนึ่งพระดำริที่สร้างคุณูปการแก่ประเทศคือโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งสะท้อนแนวพระดำริด้านสุขภาพที่มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการสร้างระบบสุขภาพที่ทุกชีวิตได้รับการดูแลทั้งคนและสัตว์ด้วยพระเมตตาอันเสมอภาคนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนประเทศไทยก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งประเทศเหนือสิ่งอื่นใดการได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงการยกย่องพระอัจฉริยภาพทางวิชาการหากแต่เป็นการเทิดพระเกียรติต่อพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการที่เปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นพลังแห่งการพัฒนาประเทศทรงเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นการรักษาชีวิตและเปลี่ยนพระปณิธานให้กลายเป็นความหวังของประชาชนทั้งแผ่นดิน
1: การพัฒนายาชีววัตถุเป็นการดำเนินการที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณและต้องการนักวิจัยสาขาสหสาขาจำนวนมากมาร่วมกันทำการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประกอบด้วยความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึงโมโนโคลนอลแอนติบอดีทรัสซูซูแมบสำหรับแร่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยไม่มีการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศใดนั้นเป็นเพราะความ

0: ไทยและต่างประเทศที่มีปรัชญาการทำงานและอุดมการณ์เดียวกันเนื้อวินได้ความสำเร็จของข้าพเจ้าและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันที่อดทนยืนหยัดไม่ยอมแพ้แก้อุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติตามนโยบายร่วมกับข้าพเจ้า
1: ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจักสถิตเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนและเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทยตราบนานเท่านานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: แห่งพระกรณียกิจที่ต่อเนื่องได้ยาวนานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงรับพระบรมราโชบายของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนมีความมั่นคงทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยวันนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะสืบรักษาและต่อยอดนำแนวพระราชดำริสู่การสานต่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาให้กับคนไทยและประเทศไทยสืบต่อไปสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ยุจเรฐานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: สันเพชรลุยเปิดทางปลายน้ำหัดใหญ่แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเดินหน้าป้องกันน้ำท่วมรับมือมรสุมปลายปีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้อย่างสะดวกเป็นธรรมโดยกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมกับกรมบังคับคดีและสถาบันการเงินกว่า40แห่งดำเนินโครงการมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปี2569พร้อมเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมใน6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังศาลมีคำพิพากษาครอบคลุมหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงหนี้กยศ.ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแทนการดำเนินคดีในศาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 3,530 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 2,555 รายทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือกรมบังคับคดีและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77หรือ79ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลุยเปิดทางปลายน้ำหัดใหญ่สั่งเร่งขุดลอกทะเลสาบปากคลองร.1 ร.3 อุตะเภาแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเดินหน้าป้องกันน้ำท่วมรับมือมรสุมปลายปีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสภาพร่องน้ำตื้นเขินบริเวณคลองร.1 อำเภอบางกล่ำคลองอู่ตะเภาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการดำเนินโครงการขุดลอกคลองพร้อมติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำจากคลองร.1คลองอู่ตะเภาคลองร.3และคลองสาขาอีกจำนวนมากก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าร่องน้ำหลายช่วงเกิดการตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนเป็นเวลานานประกอบกับภายหลังเกิดอุทกภัยทำให้มีตะกอนสะสมอย่างมากหลายจุดมีความลึกแค่ประมาณ30-50 เซนติเมตรบางแห่งระดับน้ำเพียงหัวเข่าเท่านั้นส่งผลให้การระบายน้ำจากหัดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยเป็นไปด้วยความล่าช้าจำเป็นจะต้องขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินการขุดลอกคูคลองทั้งคลองร.1และคลองอู่ตะเภาใช้งบประมาณโครงการละ 28.4 ล้านบาทขณะที่กรมเจ้าท่าก็ยังมีโครงการขุดลอกคลองร.3ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กันไปกรมเจ้าท่าได้มีการเสนอของงบประมาณในปี70เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกคูคลองทั้ง3แห่งรวมไปถึงปากร่องน้ำอีก5จุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณอย่างไรก็ตามเนื่องจากอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ในช่วงฤดูมรสุมจึงได้หาแนวทางเสนอของงบกลางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมรายงานข้อเท็จจริงต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งได้กำชับให้กรมเจ้าท่าประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการดำเนินการให้เร็วที่สุดซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องถิ่นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
12: Beautiful Music
11: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ีวิตที่พอเพียง
1: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
1: เมื่อปีพ.ศ.2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างนึงก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
2: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
1: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่และเดือนนี้จะนำชื่อแต่และชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่และชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี้จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
2: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
1: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลูกจิตเขาก่อนนะคะปลูกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
2: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
1: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็ซับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
2: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
1: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
2: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
1: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้นะ
2: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
0: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27พฤศจิกายน2515เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

คิดมาครั้งใดน้ำตาของพ่อน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของพ่อน้อยเนาะ

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกเดินหน้าโครงการระยะที่3สนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์เสริมความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกสร้างหลุมหลบภัย10แห่งและหลุมบุคคลคู่328แห่งแล้วเสร็จตามแผนพร้อมเตรียมดำเนินโครงการระยะที่3เพื่อเสริมความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: สืบเนื่องจากที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์และทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กองทัพบกเร่งดำเนินการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลเพื่อเป็นที่กำบังและหลบภัยในยามฉุกเฉินโดยกองทัพบกได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อขับเคลื่อนโครงการตลอดจนกำกับดูแลควบคุมการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นไปตามพระประสงค์โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 51,813,600 บาทสำหรับดำเนินการก่อสร้างครอบคลุมในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีผลดำเนินงานในระยะที่1และ2กองทัพบกได้ก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนรวม10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1 3แห่งและกองทัพภาคที่2 7แห่งและดำเนินการก่อสร้างที่มั่นกำบังหรือหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพล328แห่งทั้งในพื้นที่กองทัพภาคที่1 72แห่งและกองทัพภาคที่2 อีก256แห่งโดยปัจจุบันดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้มีพระกระแสรับสั่งให้กองทัพบกดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัยประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลในระยะที่3ตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้เพื่อให้ดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไปพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: วอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026ประเทศญี่ปุ่นแมตช์ที่3ทีมตบลูกยางสาวไทยชนะบราซิล3เซตรวดคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ22ของโลกจากผลงานชนะ2แพ้8จากการลงสนาม10นัดมี9คะแนนรั้งอันดับที่14พบกับทีมสาวบราซิลเบอร์2ของโลกซึ่งแมตช์นี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพิมพ์พิชญาก๊กรำอัจฉราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งสัสิภาพรจันทรวิสุทธ์พรพันธ์เกิดปราดแก้วกัลยากมุนทลาและปิยนุชแป้นน้อยลงสู้ศึกในวันนี้ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการตบเอาชนะทีมสาวบราซิลได้ทั้ง3เซตสกอร์25ต่อ15 25ต่อ16และ25ต่อ17คะแนนเก็บชัยชนะนัดแรกของสนามที่3พร้อมกับคว้า3แต้มไปครองได้สำเร็จและเป็นครั้งแรกที่เอาชนะทีมสาวบราซิลได้ในศึกเนชั่นลีกจากการพบกัน7ครั้งหลังสุดขณะที่โปรแกรมการแข่งขันนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยจะพบกับทีมสาวทูเคียในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่

0: มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคนอะล้อเล่นล้อเล
1: ่
0: น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มึงเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อับแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกแล้วจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าอับแปะหาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
2: 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของ

ุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้โหสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มึงไม่มีอะไรละผู้ใหญ่ที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลือกอย่างสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อำเภอประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากแมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
2: ิตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้หรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
3: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโน่งไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
2: ตรวจดูสิแปะเงินเข้ามา
1: อ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
3: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดเนี่ยได้เป็นเดือนๆแบบนี
4: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมั้ยแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้อภิกแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
3: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซินเลี้ยวอะ
5: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
6: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
6: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: อักแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียว

0: ไปจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอนอนเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้นรายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่า

0: วก็ไม่กลัวเสียว
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จ๋าว่าไงจ๊ะน้อง
1: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
0: โถติ๋ม
1: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
0: โอ้ยโอ้ยต๋อยต๋อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
1: อ
0: ่
1: างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
0: ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: แท็กซี่แท็กซี่ว่าจังเลยครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้ว
0: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้ไหม
0: ไปบ่ได้ว่าวโหูเรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอาฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟลอะไรครับฟิวบางอ้วนไม่ขากนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี้
1: อ๋ออ๋อพวกโมครับ

0: มานี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: สดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้าง
0: ั้นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกละจ้า
0: เอ๊แล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วพี่กริ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีกซ้ำแถมตำรวจจับไปลงพักช่วยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
3: โอ้ไม่จังเลยนี
2: ่เมื่อคืนฉันลืมคนตาในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่ปักกริ้งปักกันร้อนปักกันร้อน
0: ช่วยแท้

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยมาคึ้งมามาหลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เหี้ย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เหี้ยถูกจับเมื่อคืนนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเฮียโอ้ยลูกนี่ชอบกลิ่นอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กินว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่1คือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่โอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
2: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
1: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
2: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนมอญทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติม

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า

0: แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานประทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดู

กิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ข้าไม่ต้องการอันถ้าพานข้าไม่อยากมองพวกหัวขโมยชอบโกยชอบโก

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะการนำเอาสิ่งที่รับรู้มาแล้วหรือทำความเข้าใจแล้วนั้นมาฝึกปฏิบัติด้วยกายด้วยใจให้ประจักษ์ผลเกิดเป็นความรู้อันชัดแจ้งตรึงตราอยู่ในใจพร้อมกับความสามารถจัดเจนที่จะนำไปทำการอย่างมีประสิทธิภาพได้ทุกเมื่อการเรียนรู้โดยลักษณะนี้จัดเป็นขั้นสูงสุดที่จะพึงศึกษาฝึกฝนได้ทั้งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บุคคลมีวิทยาฐานะและความสามารถอย่างแท้จริงประเสริฐยิ่งกว่าวุฒิบัตรใดๆทั้งหมดบัณฑิตแต่ละคนจะต้องออกไปทำการงานให้แก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองอีกมากควรอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามสร้างเสริมความรู้ความชำนาญด้วยการฝึกปฏิบัตินี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกๆด้านจักได้ร่วมมือกันนำพาประเทศของเราให้ก้าวไปถึงความวัฒนาผาสุกได้สมตามที่ปรารถนาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันพุธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2524ณสวนอัมพร
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: มาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ปิดท้ายช่วงปณิธานความดีนะครับด้วยข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกและสมาคมนิยมไทยวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอต่อจากเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับเนื้อหาก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงทุนอนันทมหิดลและปิดท้ายก็คือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาครอบคลุมทุกด้านและทุกระดับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษารวมถึงการศึกษาในสายอาชีพอย่างเช่นทรงสืบทอดพระราชบริทานในด้านการศึกษาของพระบรมเชษฐาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวังไกลกังวล ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนราชวินิตสำหรับพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งบุตรหลานข้าราชบริพารพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโรงเรียนตชด.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนร่มเกล้าโรงเรียนราชประชาสมาสัยโรงเรียนพระดาบสอันนี้สำหรับเด็กกำพร้ายากจนเด็กด้อยโอกาสรวมถึงเด็กในพื้นที่ห่างไกลเพื่อช่วยให้ผู้ที่ขาดโอกาสสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ทรงสนับสนุนทุนพระราชทานสำหรับนักเรียนที่เรียนดีในหลากหลายระดับเช่นทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ทุนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนในพระบรมราชาในพระบรมราชูปถัมภ์ทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียทุนภูมิพลทุนเล่าเรียนหลวงทุนอานันทมหิดลและทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมให้เกิดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนอกจากจะช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาแล้วยังก่อให้เกิดการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องเช่นโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรวมถึงรายการศึกษาทัศน์ที่มีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ดังเช่นที่พระองค์นะครับทรงได้รับจากพระราชมารดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์นอกจากจะสอนให้คนเก่งแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วยประเทศของเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือทั้งเก่งทั้งดีมาเป็นกำลังของบ้านเมืองกล่าวคือให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำหรับการสร้างสรรค์ให้ความดีเป็นปัจจัยและพลังประคับประคองหนุนนำความเก่งให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรที่อำนวยผลเป็นประโยชน์อันพึงประสงค์ของแต่ละฝ่ายเดียวพระราชดำรัสในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ5สถาบันเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2532ด้วยแรงบันดาลพระราชฤทัยนี้จึงมีพระราชดำริว่าควรให้มีสารานุกรมไทยที่เหมาะสมกับคนไทยทำโดยคนไทยเพื่อให้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถที่จะหาความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆได้ด้วยตนเองสารานุกรมไทยเล่มแรกพิมพ์ออกเผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2516แล้วก็ได้จัดพิมพ์มาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันนี้รวม46เล่มเป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่มโดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุดเน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทยแต่ละเล่มรวบรวมเนื้อหาเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชาเนื้อหาของเรื่องต่างๆเรียบเรียงให้เหมาะสมกับ3ระดับความรู้ได้แก่เด็กรุ่นเล็กเด็กรุ่นกลางและเด็กรุ่นใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจทั่วไปต่อไปในเรื่องของมูลนิธิชัยพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาคม2537ความว่าชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั่นก็คือความสงบเป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาชัยของการพัฒนานี้ มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีช่วยให้เขาช่วยเหลือตัวเองนอกเหนือจากการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเพียรพยายามช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ใช่ด้วยการพระราชทานทรัพย์สิ่งของหากเป็นการช่วยด้วยหนทางที่จะทำให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยทรงริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากมายภายใต้แนวคิดโครงการและหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆอาทิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาโครงการหลวงแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้นแนวทางและหลักการที่พระองค์พระราชทานคือการพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอนโดยจะต้องทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งก่อนแล้วมีการพัฒนาต่อไปก็คือให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ขณะเดียวกันจะต้องอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการสมัยใหม่ไปพร้อมกันคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องราวไมคิงในหลวงของเราในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนปิดท้ายช่วงปณิธานความดีนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ซึ่งในขณะนี้นะครับก็ได้ดำเนินการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับจากทีมที่มีการสมัครถึง69ทีมเพื่อคัดเลือกให้เหลือ25ทีมก็คือพื้นที่ละ5ทีมเพื่อที่จะทำการแข่งขันในรอบภูมิภาคซึ่งก็เหลือเวลาอีก3วันนะครับก็จะมีการแข่งขันประกวดรอบภูมิภาคเพื่อที่จะคัดเลือกให้เหลือเพียง5ทีมเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะทำการแข่งขันกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายาจังหวัดนครปฐมแล้วก็ในวันที่16กรกฎาคมนะครับก็จะมีการแข่งขันพร้อมกันทั้ง3ส่วนเลยนะครับกองทัพภาคที่1ก็จะแข่งขันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตจังหวัดนนทบุรีกองทัพภาคที่2นะครับแข่งขันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมากองทัพภาคที่3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จะปิดท้ายนะครับในวันที่23กรกฎาคมเป็นของกองทัพภาคที่4แข่งขันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะคัดเลือกนะครับให้เหลือในส่วนละ1ทีมเพื่อที่จะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะทำการประกวดแข่งขันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะครับในวันที่17ถึง19สิงหาคม2569นะครับและเรื่องที่2นะครับอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับก็คือกองทัพบกเตรียมเปิดรับ 18,784 อัตรานะครับสำหรับพลทหารอาสาซึ่งเป็นกำลังพลประเภทใหม่นะครับในปี2570สัญญาจ้าง4ปีเต็มนะครับโดยมีเงื่อนไขและก็คุณสมบัติดังนี้นะครับพลอาสาเรียกว่าพลทหารอาสาหลายๆคนก็สงสัยคืออะไรพลทหารอาสาก็คือทหารกองเกินหรือว่าทหารกองหนุนที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่ทหารกองประจำการเป็นการชั่วคราวโดยมีสัญญาจ้าง4ปีแล้วก็คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครใครบ้างนะครับที่จะสมัครได้ผู้สมัครนะครับจะต้องมีอายุไม่เกิน26ปีและเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ เป็นทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีและ22ถึง26ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ว่าไม่ถูกเข้าประจำการอย่างเช่นจับได้ใบดำข้อที่2นะครับก็คือเป็นทหารกองหนุนที่ปลดจากกองประจำการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้อที่3ก็คือพลทหารที่กำลังจะครบกำหนดปลดประจำการนะครับในวันที่30เมษายน2570โดยจะเปิดรับสมัครนะครับสำหรับที่จะเข้าประจำการในปี2570ก็คือเปิดรับสมัครในช่วงกรกฎาคม2569ไปจนกระทั่งถึงเดือนมกราคม2570แล้วก็จะรายงานตัวเข้าประจำการนะครับในเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นก็แจ้งให้คุณผู้ฟังสำหรับที่จะไปบอกกล่าวต่อให้กับน้องๆฐานกองเกินนะครับแล้วก็ฐานกองประจำการได้รับทราบก็สำหรับในวันนี้นะครับเรื่องราวไมค์คิงในโรงของเราแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกนะครับก็ให้คุณฟังได้รับฟังกันในสัปดาห์หน้านะครับก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในโรงของเรากันต่อในหัวข้อก็คือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันนะครับสำหรับในช่วงนี้ติดตามในช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะรายการในช่วงนี้ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อจากครั้งที่แล้วขอนำเสนอตอนอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชฤทัยในความงดงามของภูหลวงมากค่ะในปีพุทธศักราช2525จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและศึกษาพันไม้ที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าภูหลวงถึง3ครั้งค่ะทรงซักถามดร.พิสิทธิ์วรอุไรผู้เชี่ยวชาญเรื่องพันไม้ชนิดต่างๆตลอดเวลาทรงเน้นเรื่องการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ต่างๆได้พระราชทานนามกล้วยไม้ชนิดหนึ่งดอกสีเหลืองอ่อนมีกลิ่นหอมว่านิมมานรดีท่านผู้ฟังคะภูหลวงเป็นเทือกเขาใหญ่แยกออกจากเทือกเขาข้างเคียงพื้นที่บนภูหลวงเป็นเนินสูงๆต่ำๆสลับกับที่ราบมีภูขวางเป็นยอดสูงสุดคือสูงถึง 1,575 เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะทางราชการได้ประกาศให้ภูหลวงเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีพื้นที่848ตารางกิโลเมตรหรือ 530,000 ไร่ค่ะอยู่ในเขตอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรืออำเภอด่านซ้ายและกิ่งอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินภูหลวงอีกหลายครั้งนะคะได้พระราชทานนามพื้นที่ราบบนภูหลวงมีลานหินกว้างสามารถมองทัศนียภาพได้ชัดเจนว่าลานชูริยันมีทุ่งดอกไม้แทรกสลับกับป่าไม้อยู่ทั่วไปทุ่งดอกไม้บางแห่งมีความยาวถึง2กิโลเมตรมีกล้วยไม้ตะไคร่น้ำฟองหินและต้นไม้แคระจำพวกเง่าน้ำทิพย์เกาะอยู่อย่างสวยงามพันไม้ที่พบก็มีทั้งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจพืชสมุนไพรและไม้ดอกโดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าอาทิรองเท้านาลีปีกแมลงปอหรือสุขคุณพบที่ภูหลวงแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยคุณลักษณะพิเศษของลานสุริยันที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์พันไม้ล้ำค่าเหล่านี้ไว้ด้วยทรงตระหนักว่าจากความสวยงามของกล้วยไม้ป่านี้เองจึงถูกลักลอบเก็บออกจากป่าเพื่อการค้าเป็นจำนวนมากค่ะโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์เพื่อสนองพระราชดำริจึงเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538เพื่อนำกล้วยไม้ไทยที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยรวมทั้งพืชพันธุ์ที่หายากจากป่าเมืองไทยให้คืนกลับสู่ธรรมชาติค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล่าถึงรองเท้านารีปีกแมลงปอพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาไลพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2526ขออัญเชิญมาความตอนหนึ่งว่าเพราะว่าทราบดีว่ารองเท้านารีชนิดนี้ไม่ขึ้นที่ไหนนอกจากบนภูหลวงหาไม่พบที่ไหนในประเทศไทย แล้วก็บนภูหลวงเหล่านี้มีฤดูใบไม้ร่วงด้วยอย่างจะเห็นใบเมเปิลสีแดงแดงฉานก่อนที่เขาจะร่วงลงมาและน้ำตกนี่แหละคือคุณสมบัติของป่าที่เราต้องมีป่าเอาไว้เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกันฝนลงถูกต้องตามฤดูกาลการที่เราตัดไม้กันหมดนี่ไม่ใช่ทำให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นนะมันหมายถึง

0: น้ำจะใช้จะรับประทานไหนจะเข้าใช้โครงการอุตสาหกรรมต่างๆไหนจะใช้ส่วนตัวจะทำอย่างไรท่านผู้ฟังคะเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการวนอุทยานทุ่งบัวตองตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีพุทธศักราช2542ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนราษฎรจาก67หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่โครงการวนอุทยานทุ่งบัวตองเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์แล้วนำกลับไปปลูกคืนในป่าในพื้นที่เดิมที่กล้วยไม้รองเท้านารีเคยขึ้นอยู่แต่เดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของไทยที่มีความสวยงามและใกล้จะหมดไปจากป่าให้คงอยู่กับป่าของประเทศไทยสืบไปก็ขอเชิญชวนชาวไทยนะคะให้ได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์สืบไปค่ะ
1: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญยฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร

0: ลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเปิดพื้นที่หารืออย่างสร้างสรรค์12กรกฎาคมนี้และแบ่งชาติยกระดับสกัดทุนเทาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: รัฐบาลสานต่อบทบาทไทยในอาเซียนเปิดพื้นที่หารือเมียนมาอย่างสร้างสรรค์นายกเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองย้ำหนุนฉันทามติ5ข้อเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพภูมิภาคคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานครับ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยภายหลังภารกิจเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลายประเด็นทั้งเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาชายแดนและเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลยังคงเดินหน้าเชิงรุกในเรื่องของการต่างประเทศโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมเพื่อสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาด้วยเนื่องจากภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยไทยได้เสนอแนวทางกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันไปเมื่อปี64ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการยุติความรุนแรงการเจรจาอย่างสร้างสรรค์การมีทูตพิเศษของอาเซียนอำนวยความสะดวกที่เป็นสื่อกลางกระบวนการเจรจารวมไปถึงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในไตรมาส4ปีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยกระดับมาตรการสกัดทุนเทาให้เข้มข้นขึ้นโดยจะขยายไปสู่กรณีการฝากเงินสดเกิน5ล้านบาทและการแลกเงินสดจำนวนมากเป็นธนบัตรย่อยต้องชี้แจงที่มาของเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการฟอกเงินและธุรกรรมผิดกฎหมายพร้อมจับตาการย้ายเงินของกลุ่มทุนเทาไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลโดยอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะ USDT ที่มีปริมาณสูงผิดปกติด้วยสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง
4: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

แต่ไม่ต้องมีความชมเมื่อเราทำดีสิ่งที่เราได้ความสุขความภูมิใจที่เรารู้อยู่แก่ตัวเราเองไม่จำเป็นต้องมีใครมาชมเชยหรือให้รางวัลเราทำดีเพราะตัวเราเองอย่างทำ

0: คุณผู้หญิงทุกคนครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ทำให้หัวใจผู้ชายกระชุ่มกระชวย
2: ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่น่ารักของพวกคุณ
3: ขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้พวกเรารู้จักความอ่อนโยน
4: ขอบคุณครับที่ทำให้พวกเราไม่เหงา
5: ขอบคุณนะครับที่ทำให้โลกของพวกเราเป็นสีชมพู
6: ขอบคุณนะที่เป็นแม่ที่น่ารักของลูก
7: ขอบคุณครับที่ยังสร้างความสวยงามให้กับโลกใบนี
8: ้ขอบคุณที่คุณไม่สูบบุหรี
9: ่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
10: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงอะล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วอ้วกล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจูบนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตุ๊ด
0: ว้าๆๆๆอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไปห่างๆเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจบฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าอ้วนมีลูกแล้วจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะอ้วนอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วนฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: พี่เนี่ยเป็นคนดวงแข็งครับไปไหนก็แคล้วคลาดตลอดละน้องเอ้ยล่าสุดนี่รถชนครับเพื่อนที่นั่งไปด้วยกันนี่โอ้โหเละดูไม่ได้เลยใส่เฟืองตั้งแต่หัวจดเท้าอ่ะพี่เหรอให้ถ่ายตัวปลิวลงจากรถเลยครับเดินตัวปลิวลงจากรถเลยน้อง
6: เรื่องแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่กุศลผลบุญจากการดื่มนมสดแท้ 100% มาทั้งชีวิตไม่เสริมดวงแต่สร้างกระดูกดื่มสั่งสมไว้เยอะๆกระดูกคุ้มครอง
7: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป
8: ็
7: น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน